0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที
1: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
2: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
1: นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที
4: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่อ อำนวยความสะดวก

0: กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิษาปทุมมารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุด ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทั้งเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
2: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22ล้าน3แสนรายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1ล้าน5แสนรายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า 830,000 รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาเรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาเรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
4: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
4: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนักกรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดง ในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25

0: 5คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

าวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1.70 เมตรและเวลา20:42 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง

0: มีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองประเทศค่ะ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับสู่ข่าวช่วงที่2ครับเช้าวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนต่างๆติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
10: ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นคุยกันยาวๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับต่างชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีปัญหาซึ่งก็ไม่เรียกว่าปัญหามันเรื่องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลความสะดวกของไทยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็น10ล้านคนนะครับอันที่1อันที่2ก็มีคนจีนนะครับที่อาจจะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนเพราะว่า ประเทศ

จีนเขาเข้มงวดประเทศจีนเขาเรียกว่าจับพวกนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้ก็ตั้งชื่อเขาว่าเป็นพวกจีนเทาซึ่งที่จริงถ้าเกิดเป็นกลุ่มแรกนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลากหลายเราอย่าไปบอกว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีอุปนิสัยใจคอดิบดีอะไรยังไงคงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีปัญหาพบจำนวนคนเยอะแล้วนักท่องเที่ยวจีนเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศเมื่อประมาณ10กว่า20ปีนี้เท่านั้นเองหลังจากที่ประเทศจีนปิดประเทศมาตลอดเลยนะครับว่าเขาไม่คบกับใครเลยนะครับทำให้คนจีนก็มีความคิดนะครับเป็นแบบจีนๆซึ่งมีวัฒนธรรมมาแล้วนี่กว่า 4,000 ปีดังนั้นการที่เราจะเอาคนที่มีความคิดความอ่านตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างนั้นมาเปลี่ยนนะฮะโดยไม่กี่ปีนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่คนจีนก็เปลี่ยนเยอะมากนะโดยเฉพาะผมไปประเทศจีนนั้นผมจะเห็นเลยครับว่าความเป็นระเบียบวินัยนะฮะความสะอาดความปลอดภัยนะแล้วก็พื้นที่สีเขียวนั้นเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศจีนได้มากถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนคนที่ออกมาจากประเทศจีนนั้นมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือต้องการออกมาท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้โลกเราเขาไปถึงไหนแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็อยากจะปล่อยให้พวกคนจีนออกมาเพราะเขาก็จะได้รู้แหละครับว่าประเทศจีนมีการพัฒนาไปถึงขนาดไหนซึ่งจะต่างกับจีนสมัยนู่น30ปีก่อนจะมีชาวจีนหนีออกมานะไปฮ่องกงนะฮะมาเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่วันนี้ชาวจีนออกมาแล้วก็กลับนะไปที่บ้านของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่แน่นอนมีคนจีนเยอะมากเขาก็มองว่าเอ๊ะเขามาเจอโอกาสเขาก็อยากที่จะหาโอกาสนะฮะในการพัฒนาเศรษฐกิจทำธุรกิจอะไรไปหลังจากที่มาท่องเที่ยวหลังจากที่มาซื้อขายสินค้ากันแล้วนี่แหละครับคือสถานการณ์ของจีนนะที่มาเมืองไทยคราวนี้กลุ่มที่มาแบบนักท่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่แบบว่าถูกเรียกว่าควบคุมอย่างเข้มข้นแล้วก็หนีมาก็ไม่เชิงว่าหนีอพยพมาเพื่อจะมาทำมาหากินในต่างประเทศซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่มาเพื่อที่จะมาสร้างการลงทุนเช่นในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานจีนอยู่ตั้ง400กว่าโรงนะครับแล้วเราเองก็เห็นได้ว่าจีนพวกนี้เป็นจีนที่ดีเป็นจีนที่มีมาตรฐานเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราก็พูดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับคนที่มาทำมาหากินจริงๆแทบไม่มีเลยแต่คนจีนที่เรียกว่าปฏิบัติตัวไม่ดีแล้วก็อยู่ในเมืองจีนไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์การปราบปรามการจับกุมของคนจีนนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มข้นเขาก็เลยต้องหนีมานะครับแล้วก็เมื่อหนีมาก็ยังทำธุรกิจแบบเทาๆซึ่งในประเทศไทยนั้นการควบคุมการจับกลุ่มก็ไม่เข้มข้นเหมือนในประเทศจีนทำให้พวกนี้นะขยายตัวนะครับขยายตัวในประเทศไทยและประเทศข้างๆบ้านเราเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็ใช้เงินนะครับในการซื้อความสะดวกสบายโดยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวจีนถนัดแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าจีนเทาหรือเข้ามาเนี่ยมาทำเรื่องผิดกฎหมายทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศไทยและประเทศรอบๆและตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนนั้นนะครับตั้ง900ปีนั้นและไม่เคยมีปัญหากันจะดำเนินการไปอย่าง
นะฮะ

0: เรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยังไงเราคงไปคุยกันในอาทิตย์หน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: จังหวัดหนองคายสืบสานภูมิปัญญาด้านผ้าทอไทยอัตลักษณ์ลายผ้าลายนาคใหญ่และนาคน้อยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นจากหลากหลายชุมชนนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านทำให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจากชุมชนต่างๆได้รับการสืบทอดและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคุณมนจันทร์ผู้นาคเจ้าของร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายกล่าวว่าพระพันปีหลวงท่านทรงส่งเสริมงานผ้างานจักสานงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นพอมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ท่านทำรู้สึกปลาบปลื้มไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรให้คนไทยได้มากมายขนาดนี
6: ้จริงๆแล้วอย่างพระพันปีท่านส่งเสริมเรื่องของงานผ้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานจักสานหรือว่างานอะไรที่เป็นงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงทุกประเภทท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปส่งเสริมงานให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านส่งเสริมเนี่ยมีเยอะมากไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งนะคะท่านส่งเสริมแทบจะทุกภาคพอเรามองย้อนกลับไปของงานที่ท่านทำอะค่ะเรามีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านอะจะทำอะไรให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี
5: ้นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสานต่อแนวทางการพัฒนาผ้าไทยโดยทรงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและแฟชั่นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ผ้าไทยสามารถก้าวเข้าสู่บริบทของคนรุ่นใหม่และมีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณมนจันทร์กล่าวว่าพระองค์ท่านได้มีการพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มาต่อยอดออกแบบลายผ้าให้ทันสมัยสามารถนำผ้าไปใช้ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบนอกจากนี้ยังมีการประกวดลายผ้าพระราชทานเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนทอผ้าทุกชุมชนการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งเป็นการใส่ใจของพระองค์ท่าน
6: พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มีการต่อยอดนะคะแล้วก็แบบคือพระองค์พยายามที่จะออกแบบลายผ้าด้วยลายผ้าเนี่ยให้มีความทันสมัยให้มันเข้ากับยุคกับสมัยสามารถที่จะนำผ้าน่ะไปใช้กับงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบและตัวพระองค์ท่านเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะแค่ออกแบบและส่งลายผ้ามาเท่านั้นนะคะท่านยังตามไปถึงกลุ่มต่างๆมีการประกวดลายผ้าคือท่านจะใส่ใจกับทุกๆผ้าแทบจะทุกผืนที่ผ่านมือพระองค์ท่านนะคะ
5: สำหรับร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งร้านที่จำหน่ายผ้าไทยการนำผ้าจากชุมชนมาสู่ผู้บริโภคจากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสู่การร่วมกันสานต่อของคนไทยในวันนี้เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวของคนชุมชนภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
4: การยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารามุ่งพลิกโฉมยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนยางพาราไทยในตลาดโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: ท่ามกลางกระแสการค้าในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่อุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีหรือ GAP ยึดหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเพื่อรับกับทิศทางการค้าใหม่นายสรรสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคและสอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัว Thai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้ว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
7: สำหรับการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยย้ำว่ากยธ.จะมุ่งเป้ายกระดับ Thai Traceability จากกลุ่มนำร่องสู่อุตสาหกรรมระดับประเทศเพื่อก้าวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรกลางของไทยโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันที่ผ่านมาได้มีการนำร่องแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งและเตรียมขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปอ
8: ย่างที่ผมนำเรียนครับว่ามันจะเป็นทิศทางเงื่อนไขของผู้ที่ต้องใช้โปรดักต์ของเราคือตรงนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเงื่อนไขทางการค้าถือถ้าสมมุติว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขทางการค้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับการที่ประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเราสามารถที่จะผ่านตรงจุดเงื่อนไขทางการค้าของเขาตรงนี้ได้เนี่ยไอการที่เราจะได้ประโยชน์หรือการเจรจาราคาของโปรดักต์เนี่ยยังไงย่อมเป็นบวกอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราสามารถเข้าไปได้ส่วนแบ่งการตลาดก่อนคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เร็วกว่าหรือถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับ traceability ที่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้การใหญ่ประเทศไทยพร้อมละนอกจากนี้เนี่ยเรายังเชื่อมไปจนถึงระบบการขายก็คือตัว TRT ก็คือ Thai Rubber Trade ของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
7: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางและมาตรฐานความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราระดับโลกถือเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่เกษตรกรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยอย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2571ถึง2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันเกษตรกรและตัวแทนเกษตรกรร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อให้แผนสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนำไปปฏิบัติได้จริง ภาคการเกษตรของจังหวัดราชธิวาสมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกว่า 14,000 ล้านบาทต่อปีมีพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนลองกองมังคุดเงาะมะพร้าวและข้าวนาปีรวมถึงสินค้า GI ได้แก่ลองกองตันยงมัดทุเรียนบางนาราและข้าวหอมกระดังงาซึ่งสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาด

0: อาจได้โดยนายเทิดศักดิ์รัญจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราธิวาสกล่าวว่าภาคการเกษตรเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ยังเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดจึงต้องมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
1: ในการจัดทำแผนครั้งนี้เราได้จัดทำมีขั้นตอนในการจัดทำก็คือว่าทำมา3ครั้งนะครับซึ่งก็ได้ผ่านอนุกรรมการทั้งการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดนะครับมี5ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับใช้หลักในเรื่องของการบูรณาการ3องค์ประกอบนะครับนำเอาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาพุ่งเป้าไปที่ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรฐานรากนะครับ
0: ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนามุ่งยกระดับเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดวิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพร้อมกำหนดการพัฒนา5ด้านครอบคลุมศักยภาพเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะการเพิ่มมูลค่าสินค้าระบบนิเวศทางการเกษตรและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
1: ครับก็ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีที่กล่าวข้างต้นนะครับพอเราวิเคราะห์แล้วมันก็เป็นความต้องการของพื้นที่แล้วก็เป็นความต้องการเป็นไปตามทิศทางนโยบายของกระทรวงของรัฐบาลนะครับในการกับเคลื่อนตรงนี้นะครับเศรษฐกิจฐานรากพุ่งไปที่ตำบลหมู่บ้านนะครับ1ตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ
0: การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราธิวาสเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: บิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยในวัยเพียง20ปีคว้า2เหรียญทองในการวิ่ง100และ200เมตรชายในเอเชียนเกม2026ทำลายสถิติเอเชียนเกมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของกรีฑาไทยบนเวทีระดับโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
3: ชื่อของบิวภูริพลบุญสอนเป็นที่จับตามองมาตั้งแต่ช่วงเยาวชนจากการทำเวลา 10.09 วินาทีในระยะ100เมตรเมื่อปี2022ก่อนคว้าเหรียญเงิน100เมตรกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกปี2024และก้าวข้ามกำแพง10วินาทีด้วยเวลา 9.94 วินาทีใน SEA Games 2025ที่ประเทศไทยย้อนกลับไปใน Asian Games 2023ที่นครหางโจวประเทศจีนขณะที่มีอายุเพียง17ปีภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 10.02 วินาทีตามหลังเซียเจิ้นเย่นักวิ่งเจ้าภาพที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.97 วินาทีส่วนระยะ200เมตรภูริพลถอนตัวระหว่างรอบรองชนะเลิศก่อนกลับมาช่วยทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายจบอันดับ4ด้วยเวลา 38.81 วินาที3ปีต่อมาในเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นบิวภูริพลกลับมาพร้อมผลงานที่ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมก่อนลดเวลาลงอีกในรอบชิงชนะเลิศเหลือ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองและกลายเป็นนักวิ่งเอเชียที่ทำเวลา100เมตรได้เร็วเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากซูปิ่งเทียนของจีนความสำเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ระยะ200เมตรภูริพลเข้าเส้นชัยรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมและเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจิ้นเย่นักวิ่งชาวจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019ก่อนปิดฉากการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย2เหรียญทอง2สถิติเอเชียนเกม
4: ตอนนี้ก็ผลลัพธ์ทุกอย่างนะครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้บ่อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่มั้ยก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มาแข่งขันเนี้ยดีใจบอกไม่รับรองจริงๆครับ
3: เบื้องหลังพัฒนาการด้านเวลาภูริพลบุญสอนเปิดเผยว่า ส่วนหนึ่งมาจากการทำงานร่วม

0: กับโค้ชจีเจนทรีแบดลีย์ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันที่เข้ามาปรับเทคนิคการวิ่งโดยเฉพาะการออกสตาร์ทซึ่งเคยเป็นจุดที่ภูริพลต้องพัฒนาโค้ชจีมองว่าปัญหาไม่ใช่การออกตัวช้าแต่เป็นการออกตัวที่ยังไม่มีประสิทธิภาพจึงปรับตั้งแต่จังหวะก้าวแรกท่าทางการวิ่งและการถ่ายแรงพร้อมเน้นการฝึกช่วง60เมตรแรกซ้ำๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วจากเดิมที่ภูริพลมีจุดแข็งด้านความเร็วช่วงปลายอยู่แล้วการเติมรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวลาของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนก้าวข้ามกำแพง10วินาทีได้สำเร็จใน SEA Games 2025และต่อยอดสู่ผลงานใน Asian Games 2026
1: ก็ช่วงก่อนการแข่งขันหนึ่งเดือนถือว่าเป็นข้อที่เข้มข้นมากเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของ Asian Games วันนี้ก็คือว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินท์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งที่อยากก็คิดพ้นมากยิ่งขึ้นครับก็ตั้งแต่ทางโจมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผัดตัวตันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับผม
0: สองเหรียญทองและสองสถิติเอเชียนเกมของบิลภูริพลบุญสอนบนเส้นทางนักกรีฑาทีมชาติไทยด้วยวัย20ปีนับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่และความหวังสำคัญของวงการกรีฑาที่ได้เพชรเม็ดงามมาร่วมสร้างผลงานให้ทีมชาติไทยก้าวข้ามนักวิ่งระดับโลกต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความหวังการสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในเวทีโอลิมปิกเกม2028ที่กำลังจะมาถึงผานิชคาดนาครายงาน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลหลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำหลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องหนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยทลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบาก

มันมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบั้นปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16 จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี้ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชะแลแก่ชะลามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครแล้วนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินหาต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะเป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครเข้ามาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตัดสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ละญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่า

มันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารเขาถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้การกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซุยรุ่ยซุยร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินแล้ววันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัฏฐติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้หมั่นขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถครองตัวครองตนครองคนครองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของแผ่นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อัตคัดขัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพรั้งในการครองตัวครองตนหลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัว
อะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการครองตัวครองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีลห้าเพราะอานิสงส์ของศีลห้านั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอเสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยอาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่ศีลทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตร่ตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็อเสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนอย่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยม
มาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะเนี่ย

แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอที่ติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญนั้นเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัสสนังยัสสะสัมพุทธัสสะอาภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่าเออนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากแล้วแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกกราบกราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุข
ซึ่งเดี๋ยวนี้อาตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัด

สเกตในบทธรรมจักขปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำและก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาะแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆนี่นะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อย
ถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโธเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สง

ตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาและไม่ทุกข์และนะนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ข้อคิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใจให้กับลูกกับหลานนะสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปพบกับบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับท่านผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่กบครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับและท่านผู้ฟังรายการคุณของแผ่นดินทุกท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้แวะเวียนไปเที่ยวกันบ้างซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเดินทางง่ายด้วยนะคะอยู่บนถนนสายหลักของเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มิตรภาพนั่นเองค่ะวันนี้จะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติกันหน่อยค่ะ
2: ครับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับครับโดยเริ่มต้นเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในปี2539นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับในปีพุทธศักราช2539ครับแล้วก็ในการวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับองค์สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์นะครับแล้วก็ในวันเปิดพิพิธภัณฑ์เองในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองมาเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาในปีพุทธศักราช2500

0: 2512เนี่ยก็ได้มีการได้มีพระราชกิจดีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนขึ้นนะครับในปี2552เนี่ยเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็ความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้ำป่าแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมสู่การปฏิบัตินะครับและปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในแบบอภิธภัณฑ์ที่มีชีวิตครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการได้ขยายภารกิจเนี่ยนะของเรานะครับไปสู่นะครับการเผยแพร่พระอาชีพภาพและก็พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับรวมทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับอันนี้เราก็เป็นภารกิจรวมทั้งในการประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เรานะครับ
1: ครับภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแบ่งมีการแบ่งโซนไหมคะว่าในโซนไหนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับก็เราแบ่งเป็น2โซนหลักๆนะครับในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมด374ไร
1: ่
0: นะครับเราก็จะแบ่งเป็นนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับเรามีทั้งหมด9อาคารนะครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์การกลางแจ้งด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ในอาคารเนี่ยครับก็มีตั้งแต่นะครับเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับหลังๆแรกนะครับอันนี้เราก็จะเรียนรู้พระราชประวัติพระราชพระเกียรติคุณและพระอาชีพภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์นี้เราเพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรามีภาพยนตร์แอนิเมชั่น3มิตินะครับ9เรื่องนะครับในโรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตรเรามีให้ดูได้200ที่นั่งแต่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณนะครับใน9เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินนะครับเรื่องดินเรื่องน้ำต่างๆอันนี้จะเป็นลักษณะของภาพยนตร์เพื่อให้เวลานักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเขาจะได้มีความนอกจากจะมีความได้เรียนรู้ด้วยมีความสนุกสนานและมันจะซาบซึ้งเข้าไปในของเขาเองโดยวิธีการดูภาพยนตร์ประกอบนะครับนะครับมีตั้งแต่เขาเรียกว่าเรื่องของพ่อในบ้านของเราอย่างเงี้ยครับเรื่องเมล็ดสุดท้ายเรื่องแผ่นดินของเราคิดถึงไม่ลืมเลือนอย่างเงี้ยนะครับเรื่องทรัพย์ดินสินน้ำนะครับมีทั้งหมด9เรื่องนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ต่อไปก็เรียกว่าพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมอันนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินอันนี้จะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าซึ่งพระองค์จะเป็นได้ชื่อว่าเป็นเจ้าฟ้านักอนุรักษ์นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับอันต่อไปก็เป็นพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพ่อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนมาเยี่ยมชมก็สนุกสนานกับการผจญภัยในป่ากลางวันและป่ากลางคืนแล้วก็ดูเรื่องวัฏจักรของป่าการเรียนรู้ความสำคัญต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ำอย่างนี้เราก็ดูเรื่องเรียนรู้วิถีสายน้ำครับความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับพิพิธภัณฑ์ดินโดนนะครับอันนี้จะก็ตะลุยโลกใต้ดินผ่านภาพยนตร์แอนิมิติ360องศาอันนี้จะเรียนรู้พระปีชาสามารถจอมป่าแห่งแผ่นดินก็คือองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยครับพระองค์ท่านในเรื่องของการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยเนี่ยก็มาเรียนรู้เกษตรกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเนี่ยมาภายใต้แนวคิดเกษตรไทยเท่มีกินมีใช้มีเกียรตินะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เกษตรมีชีวิตนะก็มาเรียนรู้การดำเนินชีวิตของตนเองนะครับเนี่ยครับครอบครัวแล้วก็ชุมชนของไทยและก็สังคมโลกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยที่เราเรียกว่าขุมทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจนะครับสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเรานะครับแล้วก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะครับด้านการเกษตรที่พระองค์ท่านสืบสานรักษาต่อ

0: ยอดมานะครับอันนี้จะเรียนว่าในพิพิธภัณฑ์เราในพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับส่วนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็มาเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามีการจัดพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อผลิตอาหารปลอดสารพิษแล้วก็การพึ่งตนเองครับและรวมทั้งด้านพลังงานและที่อยู่อาศัยอย่างเช่นนะครับจะมีฐานรู้เรียนรู้1ไร่พอเพียงนะครับมาดูแต่ว่า1ไร่ทำยังไงให้พออยู่พอกินแล้วก็มีรายได้ด้วยเกษตรพอเพียงเมืองนะครับพื้นที่เล็กๆบางคนอยู่ในเมืองนะครับมีพื้นที่เล็กๆนะครับทางมาจะทำการเกษตรให้พออยู่พอกินได้อย่างนี้มาเรียนรู้ได
1: ้
0: รวมทั้งบ้านดินบ้านกวางนะครับนายโยนก้าเป็นต้นนะครับอันนี้นะครับอันที่สองก็คือพิพิธภัณฑ์ตามรอยพ่อเนี่ยเรามาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์นะครับการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนแบบในพื้นที่1ไร่นะครับในเรื่องของการพึ่งตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเรามีฐานเมื่อก่อนเรามี1ไร่มั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยมารู้จะว่าพื้นที่1ไร่ทำยังไงให้มันมั่นคงยั่งยืนได้นะครับการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช16ไร่ครับอันนี้เป็นต้นครับอันนี้จะเป็นในพื้นที่ของเรา374ไร่ครับนอกจากนี้เรายังมีครับเรื่องของในเรื่องของพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรนะครับเข้ามาดูได้เดี๋ยวนี้เรามีเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับรวมทั้งในเรื่องของมาดูพาวิลเลียมนะครับมาดูเรามีทั้งเรื่องร้านอาหารนะครับเรามีเรื่องร้านอาหารด้วยในการร้านอาหารเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนมาเรียนรู้ว่าจากผลผลิตจากต้นทางก็คือการผลิตการแปรรูปสู่เรามีร้านเราก็เอามาผลิตเป็นอาหารได้มีร้านในเรื่องรวมทั้งร้านกาแฟไว้บริการนะครับรวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆนะครับอันนี้เป็นในที่เรียกว่าในพื้นที่ของเรานะครับนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับพี่กบครับเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงทุกเดือน อย่างเงี้ยนะครับเราก็จัดหลักๆก็จะเป็นในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับเราก็จะมีเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีภาคีเพื่อขายซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นภาคีเพื่อขายของพิพิธภัณฑ์ก็เอาสินค้าที่ปลอดสารพิษก็มาก็เอามาจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นเจ้าของโดยตรงเขาพอภาคีเครือข่ายที่เอาสินค้ามาขายเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของเขาได้เช่นมาพูดคุยกันว่าสินค้าเขาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยวิธีการผลิตตั้งต้นทางเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็มามีทุกเดือนนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับแล้วก็เราก็จะจัดงานไปตีมตามงานและตีมวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันด้วยครับท่านผู้ชมครับครับ
1: อย่างนี้ถ้าช่วงเดือนไหนนะคะที่ท่านผอ.บอกว่าทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเป็นตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้าเกิดว่าเดือนไหนมีวันสำคัญอย่างเช่นวันพ่อวันแม
0: ่
1: วันสำคัญนะคะเกี่ยวกับสถาบันเราก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพยายามจะจัดให้ตรงกับวันที่วันสำคัญของสถาบันนะครับ
1: ค่ะอย่างเดือนนี้นะคะก็จะมีวันสำคัญเหมือนกันเห็นบอกว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ครับพี่ผมครับ
1: จัดขึ้นวันไหนคะท่านผอ.คะ
0: 10-13ตุลาคม2569นะครับเราใช้คำว่าในความทรงจำนะครับใช้ตีงานมากรรมในความทรงจำนะครับเราก็พวกเราชาวไทยเราทราบดีครับวันที่13ตุลาคม2559นะครับเป็นวันที่พวกเราปวงชนชาวไทยนะครับได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นวันท้ายวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่13ตุลาคมนะครับฉะนั้นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองนะครับซึ่งเราบอกเรามีภารกิจในการเผยแพร่พระอาชญาภาพและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเราก็ใช้จัดงานในช่วงของวันที่ให้ตรงกับวันที่13นะครับก็คือเราจัดระหว่างวันที่10-13ครับก็เราใช้ทีมงานว่าในความทรงจำนะครับอันนี้เราจะเป็นในเรื่องก็พูดเราก็จะคือระลึกถึงพระองค์ท่านครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะครับเราก็มาร่วมกันรำลึกถึงท่านนะครับในความทรงจำนะครับอันนี้เป็นหลักที่เราจะจัดในเดือนตุลาคมนะครับพร
1: ้
0: อมกับในเดือนนี้เราจะพิเศษนะครับนอกจากเราจะจัดเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับเราก็จะจัดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับไปพร้อมกันเลยในปีนี้ครับเราใช้คำว่าพระมหากรรมในความทรงจำนะครับแต่ว่าภายใต้แนวคิดเราจะใช้คำว่าสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจครับเราจะจัดเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านเลยครับ
1: ค่ะกิจกรรมเริ่มวันไหนคะแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่น่าสนใจ
0: ครับขออนุญาตกราบเรียนครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับ10ถึง13ตุลาคม2569นะครับภายใต้เราก็จะมีไฮไลท์ทีมงานที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนิทรรศการนะครับปีนี้เรามีนิทรรศการเรียกว่าหลายชุดหน่อยนะครับชุดแรกเป็นนิทรรศการเราใช้คำว่านิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนะครับอันนี้เรามาย้อนรำลึกถึงเรื่องราวของทั้งสองพระองค์นะครับตั้งแต่พระราชประวัติจุดเริ่มต้นของความรักนะครับและสายใยแห่งความผูกพันของทั้งสองพระองค์นะครับรวมทั้งภาพการทรงงานที่ต่างทรงมีพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็พระราชดำริเกื้อกูลเกื้อหนุนกันนะครับสะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรของคู่พระบารมีนะครับที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงร่วมการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยครับเราจะมีนิทรรศการย่อยเรียกว่าแล้วก็จะมีนิทรรศการเรียกว่านิทรรศการพระสถิตในดวงใจนะครับอันนี้เราจะนำเสนอเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายนะครับภาพวาดของทั้งสองพระองค์ปีนี้พิพิธภัณฑ์เองเราก็จะเอาภาพวาดภาพถ่ายของสองพระองค์เนี่ยมานำเสนอมาจัดแสดงซึ่งปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นศิลปินเอกศิลปินสำคัญเนี่ยวาดรูปพระองค์ทั้งสองท่านเนี่ยก็มาดูที่พิพิธภัณฑ์ได้นะครับอันนี้เป็นนิทรรศการสถิตในดวงใจนะครับนอกจากนี้เราจะมีนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับเขาใช้คำว่าสายทานผืนป่าพิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะครับอันเนี้ยก็เราก็จะนำเสนอเรื่องราวพระดำรัสนะที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำหมายถึงพระดำรัสของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านเคยดำรัสไว้นะครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านะครับอันเนี้ยเราจะมาสะท้อนเรื่องราวจากหยดน้ำสู่ชีวิตต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนผ่านฐานการเรียนรู้นิทรรศการทั้งหมด4นิทรรศการนะครับก็จะเป็นเรื่องนิทรรศการการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเนี่ยครับก็มาดูเรื่องของของภูเขาป่าต้นน้ำพันธุกรรมสายน้ำเนี่ยตามพระราชดำริของทั้งสองพระองค์เนี่ยครับแล้วก็เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสองพระองค์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมนะครับอันนี้แรกนะครับอันที่สองนิทรรศการการสร้างอาชีพจากป่าจากข้าวยาและอาหารอันนี้ก็จะมีเรื่องของอาหารนะครับน้ำพริก4ภาคอาหารเด่นแต่ละภาคนะครับเรื่องยาต่างๆรวมทั้งนิทรรศการผ้านะครับอันนี้จะเป็นถ่ายทอดภูมิปัญญาชีวิตนะครับแล้วก็วัฒนธรรมและขั้นตอนกระบวนการผลิตผ้าแต่ละภาคนอกจากนี้นะครับยังมีนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีนะครับที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังกันมาจัดมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมนะครับเราใช้หัวข้อว่าสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้จะเป็นการนำเสนอแนวพระดำริของสองพระองค์นะครับเรามีหน่วยงานที่จะมาร่วมจัดกับเรานะครับอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมฝนหลวงกรมการข้าวกรมหม่อนไหมกรมชนประทานสถาบันวิจัยพื้นที่สูงพิพิธภัณฑ์สภากาชาดนะครับแล้วก็ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนโครงการพระรามหลีแหลมผักเบี้ยแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยจะมาร่วมกันในการที่จะมาร่วมกันผนึกกำลังมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าชมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรามาเอาใจคอกาแฟนะครับไปกับนิทรรศการนะครับเราเรียกว่าพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเนี่ยครับเรามาพบกับผู้ประกอบการและคนในวงการกาแฟชาและโกโก้ มากกว่า30ล้านนะครับในงานนี
1: ้ค่ะ
0: ก็จะมานำเรื่องราวนะครับนำเสนอเรื่องราวการผลิต

0: ะครับมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และเป็นอาชีพนะครับมาดูซิว่าจากกาแฟ1ต้นบนยอดดอยเนี่ยสู่อาชีพที่ยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยเราได้อย่างไรนะครับนอกจากเรามาพบปะพูดคุยแล้วเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับมาเรียนรู้เทคนิคและการชิมกาแฟของกูรูแต่ละร้านด้วยเรามาแลกประสบการณ์กันน
1: ะครับ
0: อันนี้เป็นไฮไลท์อีก30ร้านกาแฟราชาและโกโก้เลยนะครับทั้งหมดนะครับขอจ
1: ะ
0: เรียนพี่กบกิจกรรมวันสำคัญวันที่13ครับอันนี้สำคัญมาก
1: เลยค่ะ
0: แล้วก็จัดนะครับพิพิธภัณฑ์จะจัดเวลา8โมงเช้านะครับเรามาร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์นะครับอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็พิพิธภัณฑ์เองก็จะจัดมีงานเลี้ยงพระนะครับเลี้ยงพระเพลนะครับก็เรื่องมาทำบุญนะครับเพื่อเป็นถวายพระราชกุศลด้วยแล้วก็เวลา 15.52 นะครับอันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันที่เวลาที่ตรงกับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนะครับเราจะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะครับโดยอันดับแรกก็มาฟังบทเพลงแห่งความทรงจำนะครับโดยอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติเนี่ย
1: ท่านมาด้วย
0: อาจารย์ก็จะมาเป่าคุยนะครับเป่าคุยเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับนะครับแล้วพร้อมทั้งจะมีการพิธีวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงทั้งสองพระองค์นะครับในสองพิธภัณฑ์อันนี้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบข้างหรือใครที่ไม่มีมีภารกิจที่อื่นก็สามารถมาร่วมกับที่พิธภัณฑ์ได้นะครับมาร่วมกันระลึกถึงพระองค์ทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับอันนี้แล้วก็มีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้ง4วันนะครับอันนี้และอีกเรื่องนึงครับมาเรียนรู้จริงลงมือทำกับการอบรมวิชาของแผ่นดินและเวิร์กช็อปนะครับ4วันก็16วิชานะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วที่เราจะจัดอบรมวิชาของแผ่นดินทุกครั้งที่เรามีการจัดงานนะครับคราวนี้4วันก็16วิชานะครับแล้วก็วิชาพวกนี้สามารถที่พอเรียนรู้แล้วนะครับก็สามารถไปนำไปประกอบอาชีพได้ผมคงยกตัวอย่างบางวิชานะครับครับอย่างเช่นวันเสาร์ที่10เนี่ยเรามาพบกับวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่นะครับเนี่ยของอาจารย์พาพรโตอินสวนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะเป็นการยกระดับวานิลาไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักสูตรนะครับแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์วานิลาต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่ามีวิชาของแผ่นดินทั้งหมดนะครับก็16วิชาก็สามารถมาลงทะเบียนหน้างานกันได้เลยมาอบรมได้เลยนะครับอบรมเชิญปฏิบัติการด้วยนะครับวิทยากรที่เราเรียกคัดมาเนี่ยเป็นวิทยากรที่ประสบผลสำเร็จโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเราอยากให้ทุกคนมาพบกันนะครับมาอบรมกับเสียงตัวจริงเสียงจริงที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับรวมทั้งเราเปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์เลยอย่างพิพิธภัณฑ์ที่ผมได้กล่าวตอนต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดลพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยอย่างเงี้ยก็สามารถที่มาเรียนรู้นะได้ครับแล้วเข้าชมได้ฟรีนะครับปกติถ้าวันธรรมดาหรือไม่ได้วันที่จัดงานก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับเด็ก30ผู้ใหญ่50แต่ว่าในช่วง4วันนี้เข้าสามารถฟรีได้ครับดูภาพยนตร์ได้ฟรีหมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์อันนึงนะครับก็พลาดไม่ได้ก็คือเราจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะครับพบกับสินค้าปลอดภัยนะครับไม่น้อยกว่า200ล้านค้านะครับก็เกษตรกรจากเกษตรกรและเครือข่ายนะครับให้มาเลือกชมมาซื้อแล้วก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็มาเรียนรู้สินค้ากันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเราจะประกวดภาพถ่ายในความทรงจำด้วยก็คือถ่ายภาพและโพสต์ภาพถ่ายในงานนะครับมาลุ้นรางวัลเรามีรางวัลเยอะจำนวนมากครับกิจกรรมมิวเซียมพอยต์นะครับสแกนสะสมแต้มแล้วก็มารับรางวัลกันนะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งแชะเช็คแชร์รับของที่ระลึกเรียกว่าในงานนี้นะครับกิจกรรมเที่ยวครบตบรางวัลมาครบกี่ครั้งก็สแกนแต้มเที่ยวงานรับของที่ระลึกได้เลยครับครับก็เป็นงานที่เราจัดไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านด้วยครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านฝาก

0: ถึงเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเดินตามรอยพ่อหน่อยค่ะ
1: ครับขออนุญาตกลับเรียนนะครับก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเนี่ยครับเราอย่างที่บอกแล้วเราน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมทั้งในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบิดานะครับก็มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานผมว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้ได้ทุกเพศทุกวัยรวมทั้งทุกอาชีพนะครับไม่เฉพาะภาคด้านการเกษตรนะครับด
0: ้
1: านเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้นะครับแล้วก็ในพื้นที่374ไร่เนี่ยท่านมาเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยท่านจะได้รู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้เราพออยู่พอกินแล้วก
0: ็
1: สามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมาให้มาร่วมงานสัมผัสงานนะครับโดยเฉพาะในระหว่างวันที่10ถึง13นะครับตุลาคม2569เนี่ยครับมาร่วมกันสัมผัสงานมหกรรมในความทรงจำนะครับไม่ใช่แค่เพื่อรำลึกและก็เรียนรู้และต่อยอดจากแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9และก็สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะครับเพราะคำสอนของพ่อและแม่เนี่ยคือพลังไม่มีวันจางหายและจะเป็นแสงนำทางให้ประเทศไทยก้าวสู่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านครับมาด้วยความเคารพครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยค่ะผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณท่านผอ.มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณพี่โกครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการคุณของแผ่นดินก็คงจะต้องส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปรับฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทางสวท FM 92.5 และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมรายงานภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: กระทรวงคมนาคมสรุปภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนงานกระเป๋าและคลังสินค้าปริมาณค้างลดลงอย่างมาก
8: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 นของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหา

0: หาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้ย้ำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง
2: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่9ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง
3: นายระมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าช่วงวันพรุ่งนี้ถึง9ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดนราธิวาสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์ฝนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่โดยอำเภอศรีสาครมีปริมาณฝนสูงสุด 37.6 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอระแงะ6มิลลิเมตรและอำเภอสุไหงโกลก4มิลลิเมตรทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณทางน้ำไหลผ่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถึงวันที่9ตุลาคมนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลัด

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการรู้ทันสารพันภัยวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมแผนอัตภพรปานกลัดนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับพี่นกน้อยชัยสินคนคล่องมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆวันอาทิตย์เป็นประจำนะครับพบกับพวกเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงจนถึง10โมงเช้านะทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางอื่นๆที่รับสัญญาณของเราไปด้วยนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับที่เพจรู้ทันสารพันภัยแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยเรานำเสนอนะครับวันนี้เรื่องที่จะมานำเสนอพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำแน่นอนว่าเมื่อช่วง2ถึงเมื่อช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงในต่างจังหวัดบางจังหวัดก็มีน้ำท่วมขังเนื่องจากมีฝนตกลงมาตกแช่มาเป็นเวลาติดต่อกันนะครับโดยไม่ได้หยุดพักเลยก็ทำให้น้ำเนี่ยท่วมในหลายพื้นที่นอกจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนน้ำท่วมขังในบริเวณถนนสายหลักแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ควรที่จะต้องตระหนักแล้วก็เตรียมการไว้อย่างเสมอเลยนั่นก็คือบริเวณพื้นที่ติดกับเขื่อนหรือว่าชุมชนแถวๆเขื่อนนะเพราะว่าเวลาที่มีฝนตกลงมาเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ทำให้จะต้องมีการพร่องน้ำลงมาสู่พื้นที่ชุมชนทีนี้ถ้าเกิดว่าพร่องไม่ทันนะฝนตกลงมาหนักๆมากๆน้ำเชี่ยวเขื่อนแตกนะครับเขื่อนเสียหายพังชำรุดก็อาจจะสร้างความเสียหายหรือว่าความสูญเสียให้กับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้แต่ในพื้นที่ของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่เคยมีประวัติที่บอกว่าเขื่อนแตกนะเขื่อนขนาดใหญ่แตกนะซึ่งก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขื่อนขนาดใหญ่แตกเนี่ยลำบากนะความสูญเสียเนี่ยมากมายเลยทีเดียวต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ยังไม่เกิดนะเขื่อนขนาดใหญ่อาจจะยังไม่แตกแต่ว่าเขื่อนขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยบางทีเวลาฝนตกลงมาเยอะๆมีน้ำกัดเซาะมีน้ำไหลเวียนไหลเชี่ยวแรงเนี่ยก็อาจจะทำให้พังเสียหายชำรุดได้เพียงแค่พังแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยน้ำมันก็จะซึมนะเพราะว่าเขื่อนเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับว่ากักเก็บน้ำเอาไว้ในปริมาณที่เยอะนะถ้าเกิดว่ามีส่วนตรงไหนที่มันพังเสียหายหรือว่าชำรุดออกมามีน้ำไหลผ่านออกมาได้เนี่ยก็อาจจะสร้างความสูญเสียให้กับบริเวณชุมชนหรือว่าชาวบ้านบริเวณแถวนั้นได้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้รู้ทันสารพันภัยเราจะมาพูดถึงเรื่องของกรณีที่เขื่อนแตกกันนะครับเขื่อนแตกแล้วควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรรวมถึงอัปเดตสถานการณ์เขื่อนต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าแต่ละเขื่อนเนี่ยมีการสะสมน้ำอยู่ที่ปริมาณไหนกันบ้างนะครับเสี่ยงเขื่อนแตกแล้วหรือไม่นะครับชาวบ้านบริเวณเขื่อนปรับตัวกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การคุยข่าวกันก่อนดีกว่านะครับรวบรวมข่าวให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นั้นปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเขื่อนหลักเขื่อนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนดีกว่านะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับเกินความจุ 106%ปรับเพิ่มการระบายน้ำรับมือฝนตกหนักในช่วง 3-6 ตุลาคมนี้นะครับก็คือในช่วงนี้แหละนะครับในช่วงที่เรากำลังพูดคุยกันนี้นะครับก็สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักเนี่ยถือว่าเกินความจุแล้วก็
น่าจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงไปนะครับเขาบอกว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำตอนนี้เกินความจุ 106% แล้วนะครับเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 3-6 ตุลาคมนี้ด้านผู้ว่าลพบุรีเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์พร้อมเตือนประชาชนท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านวีรพงษ์ฤทธิ์รอดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดณบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำล่าสุดเนี่ยเพิ่มสูงเกินความจุ 100% นะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างและวางแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนโดยท่านองค์อาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10และท่านวสวรรณวสวัตนะครับนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ก็ได้มีการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยปัจจุบันนี้นะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106.80% นะครับของความจุเก็บกักปกติมีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 47.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและมีปริมาณการระบาย115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 9.94 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ได้ดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเนี่ยอัตรา25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่30กันยายน2569จนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคม2569นะครับโดยปรับขึ้นแบบขั้นบันไดด้านคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลพบุรีว่าอย่างไรก็ตามจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเกินความจุเก็บกักแล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ102ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 3-6 ตุลาคมนี้เนี่ยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและจังหวัดลพบุรีทำให้เกิดฝนตกหนักและมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมที่ประชุมบริหารจัดการน้ำจึงมีมติเตรียมปรับแผนขยายอัตราการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่และรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนโดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนพระราม6รวมถึงประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออันนี้ก็เป็นพื้นที่ของภาคกลางนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก็ถือเป็นเขื่อนสำคัญเขื่อนหนึ่งของภาคกลางเลยที่คอยรองรับน้ำฝนนะครับรองรับน้ำจากเหนือนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำเนี่ยไม่ไหลเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดแล้วก็ประชาชนมากเกินไปนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2กันบ้างดีกว่านะข่าวนี้จะเป็นเรื่องราวของเขื่อนเจ้าพระยาเชื่อว่าหลายคนนะครับก็พยายามที่จะติดตามนะครับเพราะว่าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับหลายจังหวัดเลยรวมถึงเขตเมืองหลวงของเราอย่างกรุงเทพมหานครด้วยก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับซึ่งทางสทนชนะครับได้เตือน6จังหวัดเนี่ยรับมือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำนะครับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชออกประกาศฉบับที่7ทับ2569เรื่องเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา
ระบุนะครับว่าปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในช่วง 1,800 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำพร้อมนำน้ำเข้าคลองชนรับประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกให้มากที่สุดตามศักยภาพรวมประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงก็ทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี P7A อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มจาก700เป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลุ่มน้ำสะแกกรังไหลมาสมทบทำให้ปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งพื้นที่ตอนบนและตอนล่างจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวนี้ก็คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 1-1.2 เมตรนะครับสทนช.จึงแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง6จังหวัดท้ายเขื่อนก็ได้แต่ที่จังหวัดชัยนาทอำเภอสัพพยานะครับอำเภอพรหมบุรีของจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองของจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภออินบุรีของจังหวัดสิงห์บุรีรวมถึงที่จังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชานด้วยส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังที่อำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรจังหวัดปทุมธานีให้ระวังที่อำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีส่วนที่จังหวัดนนทบุรีให้ระวังที่อำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้ำลำน้ำเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรวมถึงคำนึงถึงอิทธิพลน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมเร่งระบายและพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนที่คาดว่าจะตกหนักพร้อมเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากบุคลากรเครื่องจักรและเครื่องมือให้พร้อมช่วยเหลือรวมทั้งแจ้งสถานการณ์และเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์นะครับก็หลายพื้นที่ที่แจ้งเตือนนี่ก็เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ชัยนาทนะอ่างทองปทุมธานีแล้วก็แน่นอนพระนครศรีอยุธยานี่โดนเกือบจะทุกอำเภอแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่รับน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็คงที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะปรับตัวให้เข้ากับน้ำอย่างผมเองเนี่ยเมื่อก่อนที่สมัยที่ยังทำข่าวอยู่นะครับอยู่ที่ NBT เนี่ยก็เคยไปทำข่าวน้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยาไปกลับนะครับวันนั้นก็ไปที่อำเภอบางบานผักไห่นะซึ่งก็เป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วชาวบ้านตอนนั้นเขาก็เล่านะครับว่าน้ำเนี่ยมาทุกปีท่วมทุกปีนะบางปีเนี่ยสูงมากบางปีก็สูงน้อยแล้วแต่ปีนะครับก็ทุกๆบ้านเลยเวลาที่ไปทำข่าวก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีเรือนะครับเรือเนี่ยผูกติดไว้กับคานบ้านใต้น้ำใต้ถุนบ้านเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยเรือก็จะลอยขึ้นนะเขาก็จะใช้เรือในการสัญจรเดินทางออกจากบ้านนะครับมาซื้อข้าวซื้อของกันที่บริเวณถนนหรือว่าเวลาที่มีใครมาบริจาคเขาก็จะพายเรือเนี่ยแหละล่องออกมานะครับรับของบริจาคนะก็เป็นการปรับตัวของพื้นที่รับน้ำที่พระนครศรีอยุธยานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะหากเกิดว่าถ้าหน่วยงานไหนนะครับฟังอยู่ก็ถ้าเกิดว่ามีการปรับแผนหรือว่าอะไรก็ตามนะไม่ต้องให้ชาวบ้านปรับตัวเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับถ้าหาทางพร่องน้ำได้นะชาวบ้านก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแน่นอนนะไม่ต้องรอลุ้นว่าเดือนนี้น้ำจะมาแล้วจะต้องเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงนะจะต้องขาดรายได้นะจะต้องงดค้าขายนะครับมันก็กระทบกันไปหมดนะทางที่ดีนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้ามีวิธีการในการผันน้ำนะครับหรือว่าผันน้ำได้เร็วก็จะช่วยพี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเรามากันที่ข่าวที่3กันบ้างดีกว่าสั้นๆเกี่ยวกับเขื่อนภูมิพลนะครับทางด้านของกฟผ.เขื่อนภูมิพลก็ได้มีการแจ้งปรับแผนการระบายน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างและลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ได้มีการปรับแผนการระบายน้ำที่เขื่อนภูมิพลไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเมื่อวันที่29เนี่ยก็มีการระบายน้ำลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนในวันที่30กันยายนก็งดการระบายน้ำเช่นเดียวกันนะครับวันที่1ตุลาคมก็มีการงดการระบายน้ำนะก็ลดผลกระทบนะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับต่อมามาต่อกันที่ข่าวที่4นะครับเรื่องนี้กรมชลได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเตือนนะครับพื้นที่เสี่ยง4จังหวัดเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับทางกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่13แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อัตราการระบายน้ำคาดว่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า80เซนติเมตรระดับน้ำปัจจุบันโดยกระทบพื้นที่กาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงขอบลำน้ำก็ต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับยกของขึ้นสู่ที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งที่อำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพนะครับดำเนินสะดวกวัดเพลงปากท่อที่จังหวัดราชบุรีก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาอพยพออกจากบ้านเรือนทันทียกของขึ้นสู่ที่สูงตัดกระแสไฟที่อยู่ต่ำนอกจากนี้แม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งที่อำเภอเมืองสมุทรสาครบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเนื่องจากเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นอีกนะครับผู้อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาก็ต้องอพยพกันนะครับเชื่อว่าหลายคนอพยพกันแล้วนะส่วนข่าวที่5ครับข่าวที่5นี้ก็เป็นเรื่องราวที่อ่างเก็บน้ำประแสนะครับชาวบ้านเนี่ยที่นั่นบอกว่า60ปีเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะที่ระยองน้ำท่วมอ่วมนะครับอ่างเก็บน้ำประแสทะลักท่วมเผยน้ำมาเร็วมากแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับด้านเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่อพยพติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเชื่อว่าวันที่28กันยายนที่ผ่านมาหลายๆท่านคงได้มีการเห็นคลิปผ่านตากันบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่จังหวัดระยองที่อยู่ๆเนี่ยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะที่เขาได้มีคลิปออกมานะอยู่ๆน้ำมาจากไหนไม่รู้นะครับทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยน้ำท่วมเลยเต็มหมู่บ้านเต็มบ้านขึ้นชั้น2เลยทีเดียวนะเร็วมากนะซึ่งเรื่องราวนั้นก็เกิดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับเวลาประมาณดึกๆนะของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภัยพิบัติที่สัตหีบนะทีมโต้ตอบภัยพิบัติที่สัตหีบได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่4ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังเกิดน้ำท่วมเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่สวนผลไม้เป็นวงกว้างเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงตามแม่น้ำประแสก่อนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและสวนผลไม้โดยเฉพาะพื้นที่สวนทุเรียนได้รับผลกระทบหลายครัวเรือนหลายร้อยครัวเรือนเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบนก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำกระแสอยู่ในภาวะวิกฤตและมีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้นนะครับ
สปิลเวย์พร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเร่งอพยพสู่พื้นที่สูงโดยด่วนหลังจากได้รับการประสานจากชาวบ้านในพื้นที่ทีมโต้ตอบภัยพิบัติสัตหีบก็ได้นำกำลังพร้อมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่

ชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านรายหนึ่งก็บอกว่าก็อยู่ในพื้นที่มาเป็น60ปีแล้วไม่เคยพบน้ำท่วมในลักษณะนี้มาก่อนนะโดยครั้งนี้เนี่ยน้ำมาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันนะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องบอกว่าให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนให้อพยพนะควรย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วคืออย่างหนึ่งเวลาน้ำมาเร็วๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะต้องคิดอะไรมากเลยคือเอาชีวิตของเราไปก่อนนะไม่ว่าสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะทรัพย์สินอะไรต่างๆนะถ้ามันฉุกระหุกจริงๆถึงเวลานั้นจริงๆแล้วทิ้งได้ก็ทิ้งไปครับรักษาชีวิตรักษาชีวิตของคนที่เรารักไว้ก่อนดีกว่านะสูญเสียอะไรก็ได้แต่อย่าสูญเสียชีวิตสูญเสียกำลังใจได้เราก็ค่อยกอบกู้ขึ้นมาใหม่เราค่อยพยุงตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วยสองมือสองเท้าของเราแต่ถ้าเราเสียชีวิตเราก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยเราก็จบไปเลยสิ่งที่เหลือก็คือความเสียใจของคนข้างหลังนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรต่างๆก็ตามรักชีวิตของตัวเองรักคนที่อยู่ในปกครองของเราให้มากที่สุดจะดีที่สุดนะทรัพย์สินเป็นของนอกกายแต่ชีวิตคือตัวเรานะรักษาเอาไว้ให้ดีกันนะครับท่านผู้ฟังมาต่อกันที่ข่าวที่6นะฮะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วที่นำมาฝากกันในช่วงแรกวันนี้เป็นเรื่องที่เขื่อนขุนด่านเนี่ยเกินรับไหวนะเติมน้ำอีกเกิน 3% เนี่ยล้นแน่เลยนะเปิดสปิลเวย์สีบานเร่งระบายน้ำนะครับเชื่อกันว่าหลายท่านก็คงติดตามข่าวของเขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกเหมือนกันที่มีกรณีดราม่าแต่เราจะไม่พูดถึงกรณีดราม่านั้นนะครับเราจะมาโฟกัสกันที่สถานการณ์ของเขื่อนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยเรียกได้ว่าต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยหลังปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นแต่ประมาณ 218.66 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 97.61% ของความจุเก็บกักปกติซึ่งจะอยู่ที่224ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับว่าขณะนั้นเนี่ยเหลือพื้นที่รองรับน้ำก่อนแตะ 100% เพียงประมาณ 5.34 ล้านลูกบาศก์เมตรเองหรือ 2% กว่าเท่านั้นเองถ้าหากว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกเกิน 3% ก็จะทะลุ 100% ของความจุเก็บกักปกตินะขณะเดียวกันก็มีรายงานเปิดสปิลเวย์ทั้ง4บานเพื่อบริหารและเร่งระบายน้ำออกจากอ่างโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับลดระดับการเปิดจากเดิมประมาณ 75% 75เซนติเมตรเหลือ25เซนติเมตรตามสถานการณ์และปริมาณน้ำไหลเข้าแม้ว่าการมีน้ำเกิน 100% ของความจุเก็บกักปกติจะไม่ได้หมายความว่าเขื่อนจะล้นสันเขื่อนทันทีเพราะว่ายังมีระบบบริหารและระบายน้ำรองรับแต่ระดับน้ำที่เข้าใกล้ความจุปกติเต็มอ่างเช่นนี้ก็ทำให้ปริมาณฝนและน้ำไหลเข้าใหม่ทุกก้อนต้องถูกจับตาเป็นพิเศษพื้นที่ริมแม่น้ำนครนายกพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนท้ายน้ำจึงยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องปรับการระบายตามสถานการณ์ก็เป็นเรื่องราวของเขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกหลายๆเขื่อนที่ได้เอาข่าวมาเล่าในวันนี้ในช่วงแรกนี้นะครับเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเวลาที่มีฝนตกลงมาเยอะๆน่ะทุกๆเขื่อนทุกๆพื้นที่ที่มีเขื่อนที่มีอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาทำหน้าที่กันอย่างหนักเลยนะท่านผู้ฟังเพราะว่าจะต้องมีการรองรับน้ำจากฝนหรือจากน้ำที่ไหลลงมาจากฝั่งเหนือใดๆก็ตามนะครับเพื่อที่จะกักเก็บเอาไว้ไม่ให้กระทบชุมชนหรือว่าพื้นที่สำคัญนะเสียหายแต่เมื่อเกินความจุหรือปริ่มแล้วเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องพร่องน้ำลงมาเพราะฉะนั้นชุมชนบริเวณเขื่อนหรือในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบซึ่งต้องรู้ตัวอยู่แล้วนะครับควรที่จะต้องมีการปรับตัวและ
เตรียมพร้อมสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

0: ใดๆก็ตามการผันน้ำที่เพิ่มมากขึ้นยังดีกว่าการที่ไม่ผันน้ำเก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนจนล้นท้ายที่สุดสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นคือการกรณีที่เขื่อนแตกซึ่งพื้นที่เสียหายจะไม่ใช่แค่บริเวณชุมชนรอบๆเท่านั้นแล้วแต่จะกินพื้นที่เป็นวงกว้างและแน่นอนพื้นที่เศรษฐกิจก็ต้องโดนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านผู้ฟังรวมถึงผู้ที่อยู่บริเวณเขื่อนได้เข้าใจนะครับว่าการเก็บกักน้ำของเขื่อนเนี่ยหรือว่าการผันน้ำของเขื่อนก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเขาผันน้ำมาเยอะก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะเพราะว่าการผันน้ำเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพของเขื่อนเนี่ยรองรับน้ำที่อาจจะมีฝนตกลงมาได้เพิ่มมากขึ้นได้นะก็อยากจะให้เข้าใจโดยภาพรวมกันอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกที่นำเอามาเสนอกันว่าการทำงานของเขื่อนในเวลาที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเขื่อนแต่ละเขื่อนเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันว่าถ้าหากกรณีที่วิกฤตจริงๆในกรณีที่มีเขื่อนแตกเนี่ยเราจะสามารถปฏิบัติตัวอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกลับรู้ทันสารพันภัยครับ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนหยุดสร้างหยุดแชร์คอนเทนต์ขยะอาจถูกดำเนินคดีโลกออนไลน์ปัจจุบันพี่น้องประชาชนต่างหันมาให้ความสนใจในการเป็นครีเอเตอร์หรือการสร้างคอนเทนต์ในสื่อออนไลน์จึงเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารความบันเทิงและความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ในอีกด้านหนึ่งคอนเทนต์ขยะก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน่ากังวลหรือการโพสต์ข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ขอเตือนไปยังกลุ่มยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อนการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิวการโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงดส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดและไม่ให้ท่านตกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
8: ต
3: ต้อนรับกลับเข้าสู่รู้ทันสารพันภัยในช่วงที่2นะครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาพูดถึงวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนั่นก็คือสถานการณ์ของเขื่อนแตกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเอาตัวรอดในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่มีน้ำท่วมช่วงที่มีน้ำเต็มเขื่อนนั้นนะครับก็มีหลากหลายข่าวที่แพร่ออกไปบางข่าวก็จริงบ้างบางข่าวก็ไม่จริงบ้างบางข่าวก็ใช้ AI บ้างบางข่าวก็บิดเบือนบ้างเพราะฉะนั้นในภาวะวิกฤตนี้นอกจากผู้ที่ประสบภัยแล้วยังจะต้องเผชิญกับข่าวสารที่มีการบิดเบือนด้วยเพราะฉะนั้นในการเสพสื่อข้อมูลโซเชียลต่างๆเนี่ยควรที่จะต้องดูให้รอบคอบนะครับไม่ฉะนั้นจะเกิดตีตนไปก่อนใกล้ได้นะครับอย่างข่าวนี้ครับข่าวที่มีบัญชี TikTok นะครับเขาได้มีการแชร์คลิปวิดีโอภาพน้ำไหลเชี่ยวพร้อมกับระบุข้อความว่าด่วนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกเนี่ยกำลังจะแตกโดยโพสต์ดังกล่าวเนี่ยมีการแสดงความรู้สึกถึง 3,039 ครั้งแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็น55ข้อความรวมถึงมีการแชร์ไปกว่า806ครั้งถูกโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานี่เองตรวจสอบนะครับก็พบว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขื่อนเขาจุกเนี่ยไม่ได้แตกแต่อย่างใดตามที่มีการแชร์ใน TikTokแต่ว่าระดับน้ำในอ่างเนี่ยเกินความจุสูงสุดและบริเวณหูสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำล้นฝั่งขวาได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะขณะที่กรมชลประทานก็เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและระบายน้ำออกจากอ่างนะหน่วยงานในพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการนะครับย้ำว่าราชการนะอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกไปครับทางกรมชลก็ได้มีการเข้าไปซ่อมสปิลเวย์ที่บริเวณเขื่อนเขาจุกชั่วคราวได้สำเร็จน้ำหยุดล้นนะครับก็หลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปนะก็ทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนในพื้นที่เองเนี่ยตื่นตระหนกตกใจนะครับตีต้นไปก่อนใครนะทั้งที่มันไม่ได้มีความเสียหายหรือว่าเกิดภัยวิกฤตร้ายแรงนะครับซึ่งเนี่ยก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าผลกระทบจากข้อมูลเท็จเนี่ยคืออะไรบ้างผลกระทบจากข้อมูลเท็จคือการทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและเข้าใจสถานการณ์น้ำในพื้นที่คาดเคลื่อนได้อาจทำให้ประชาชนในพื้นที่เร่งอพยพโดยไม่จำเป็นหรือเดินทางออกจากพื้นที่อย่างเร่งรีบทำให้ประชาชนสับสนระหว่างสถานการณ์จริงกับข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์อาจส่งผลต่อการติดตามและรับมือสถานการณ์ของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่และทำให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานราชการถูกลบถูกกลบด้วยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือว่าเกินจริงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตให้ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการที่ดูแลในส่วนนั้นๆอย่างใกล้ชิดนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีความใคร่รู้จริงๆแล้วไม่มีข่าวอัปเดตก็สามารถโทรไปได้สอบถามตามหน่วยงานต่างๆได้เขาก็จะมีเบอร์โทรให้สอบถามกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเสพข่าวต่างๆควรที่จะแน่ใจก่อนนะไม่ฉะนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนดังเช่นสถานการณ์เหตุการณ์นี้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องที่เราบอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนั่นก็คือการเตรียมตัวในยามภาวะวิกฤตเมื่อเกิดเขื่อนแตกเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรได้บ้างนะเพราะว่าภัยเขื่อนแตกเนี่ยถือเป็นภัยพิบัติร้ายแรงนะครับที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลการรู้ทันภัยเขื่อนแตกก็ต้องเริ่มจากการเข้าใจสาเหตุการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อเอาชีวิตให้รอด3สาเหตุที่จะทำให้เขื่อนแตกได้มีอะไรบ้างอย่างแรกคือภัยธรรมชาติที่รุนแรงนั่นเองอย่างน้ำท่วมจนปริมาณน้ำเนี่ยล้นความจุของเขื่อนนะครับหรือเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจนโครงสร้างเขื่อนร้าวอย่างที่2 สาเหตุที่2ก็คือโครงสร้างบกพร่อง อาจจะเกิดจากการออกแบบการก่อสร้างหรือวัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือขาดการบำรุงรักษาจนเกิดการกัดเซาะภายในฐานรากนะครับสาเหตุสุดท้ายคือการเกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการระบายน้ำที่ผิดพลาดหรือระบบควบคุมประตูระบายน้ำขัดข้องในช่วงที่วิกฤตอันนี้ก็เป็น3สาเหตุหลักที่สามารถที่จะทำให้เขื่อนขนาดใหญ่นั้นแตกได้เราจะมีวิธีการสังเกตสัญญาณเตือนภัยได้อย่างไรบ้างก่อนที่เขื่อนจะแตกก็มักจะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้คอยสังเกตแล้วก็ติดตามสิ่งเหล่านี้ครับประการแรกคือการประกาศเตือนจากรัฐติดตามสัญญาณเตือนภัยจากหอกระจายข่าวหรือว่าวอร์ดเตือนภัยหรือแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดอย่างปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเซลบอร์ดแคสเข้ามาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับวิธีที่2คือการสังเกตสีและระดับของน้ำในลำน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติหรือน้ำมีสีขุ่นข้นมีเศษดินโคลนปนมามากอย่างที่3คือการมีสิ่งผิดปกติรอบเขื่อนมีเสียงดังคลื่นลึกลับจากตัวเขื่อนมีรอยร้าวขนาดใหญ่หรือมีน้ำผุดไหลทะลักออกมาจากฐานเขื่อนกรณีเหล่านี้ให้สันนิษฐานก่อนได้เลยว่าน่าจะมีเขื่อนแตกหรืออาจจะไม่ใช่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเขื่อนแตกปุ๊บเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงได้บ้างเมื่อมีสัญญาณเตือนก็ให้อพยพทันทีนะครับไปยังพื้นที่สูงหรือว่าจุดปลอดภัยที่ทางการกำหนดไว้เตรียมถุงยังชีพอย่างเช่นยารักษาโรคน้ำดื่มอาหารแห้งไฟฉายแล้วก็เอกสารสำคัญนะครับอย่างที่3คือการตัดระบบไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มในบ้านก่อนออกเดินทางถ้ามีระยะเวลาให้เตรียมตัวเราก็เตรียมตัวได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเตรียมตัวไม่ทันแล้วจริงๆอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงแรกครับเอาชีวิตเราให้รอดก่อนดีที่สุดนะส่วนที่2คือขณะที่เกิดเหตุมีน้ำท่วมทะลักเข้ามาแล้วนะห้ามขับรถหรือว่าเดินลุยกระแสน้ำเชี่ยวเพราะว่าน้ำหลากจากเขื่อนแตกเนี่ยมีความรุนแรงสูงมากนะครับสองเลยคือการขึ้นที่สูงที่มั่นคงอย่างเช่นดาดฟ้าตึกคอนกรีตหากหนีไม่ทันและ3ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟหรือว่าโครงสร้างที่อาจล้มพังทลายนี่คือขณะเกิดเหตุนะหลังเหตุการณ์สงบล่ะทำอย่างไรได้บ้างอย่างแรกคือการเช็คความปลอดภัยก่อนเข้าบ้านครับระวังไฟฟ้ารั่วสัตว์มีพิษและโครงสร้างบ้านที่สุด2เลยคือดื่มน้ำสะอาดที่บรรจุขวดเท่านั้นห้ามดื่มน้ำจากแหล่งธรรมชาติเพราะว่าปนเปื้อนได้นะ

นี่คือเมื่อมีสัญญาณเตือนขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับคือการเอาตัวรอดจากเขื่อนแตกนั่นเองทีนี้ถามว่าเขื่อนในประเทศไทยของเรามีความเสี่ยงที่จะแตกแค่ไหนนะถ้าถามว่าเมื่อเทียบกับเขื่อนดินของไทยอย่างเช่นเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนดินในลาวมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับทั้งด้านของศาสตราจารย์สุวัฒนาจิตตะระดากรนะครับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยบอกเอาไว้ว่าผู้ที่รับผิดชอบโครงการก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยยืนยันนะครับว่าเขื่อนมีความแข็งแรงเขื่อนในประเทศของไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแรงส่วนปริมาณน้ำที่สูงเกิน 80% ของความจุนั้นเชื่อว่าไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่รองรับน้ำได้อีกเป็นหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทานนะครับเขื่อนนี้ถือว่าเป็นเขื่อนขนาดยักษ์เขามีการตรวจสอบเข้มงวดขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตางพิไลล่านะครับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยระบุเอาไว้ว่าสถานการณ์เขื่อนในไทยไม่น่าเป็นห่วงเพราะคำว่าเขื่อนแตกไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเนื่องจากมีการตรวจสอบเป็นประจำยิ่งมีข่าวเขื่อนแตกในประเทศเพื่อนบ้านก็ยิ่งต้องมีการตรวจสอบรัดกุมยิ่งขึ้นอย่างเช่นกรณีเขื่อนแตกที่ลาวก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับส่วนข่าวเขื่อนแตกในประเทศไทยในปีที่ผ่านมานั้นนักวิชาการเห็นตรงกันนะครับว่าเป็นเขื่อนขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่ถูกออกแบบเพื่อใช้เฉพาะกิจอย่างเช่นเก็บกักน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยออกแบบและก่อสร้างใช้เพียงปีเดียวและไม่มีการสำรวจความพร้อมของพื้นที่จึงทำให้มีเขื่อนมีความบกพร่องได้ง่ายส่วนใหญ่ที่มีแตกก็จะเป็นเขื่อนขนาดเล็กนะเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนศรีนครินทร์ต่างๆเขื่อนขุนด่านต่างๆอย่างเงี้ยค่อนข้างยากที่จะแตกได้นะครับที่น่าเป็นห่วงคือเขื่อนขนาดเล็กนี่นะส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของท้องถิ่นซึ่งไม่มีการอัปเดตข้อมูลเท่าที่ควรจึงยากต่อการติดตามปริมาณน้ำดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะนำเขื่อนเหล่านี้กลับมาให้กรมชลประทานดูแลหรือไม่เพราะผู้รับผิดชอบเขื่อนต้องมีศักยภาพและมีความพร้อมนั่นเองนะก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะมีคำยืนยันจากนักวิชาการหรือใครก็ตามแล้วแต่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ผู้ที่อยู่บริเวณเขื่อนขอให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอติดตามสถานการณ์เขื่อนใกล้ตัวอยู่เสมอจะดีที่สุดนะครับเอาล่ะครับช่วงท้ายของรายการวันนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยการพยากรณ์อากาศกันในช่วงนี้นะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมสภาพอากาศในบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง14ตุลาคมนี้นะจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางคาดว่าจะมีลมหนาวพัดลงมาและทำให้ช่วงแรกๆมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก่อนแล้วค่อยๆไล่ลงมาบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้เนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นนะครับที่จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะอาจมีกำลังไม่แรงมากนักแต่พอจะทำให้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสูงภาคเหนือภาคอีสานตอนบนรวมลมนะครับเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือนะก็คือพัดจากประเทศจีนลงมาและจะมาปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนที่มีอากาศร้อนชื้นในขณะนี้เริ่มมีสัญญาณของลมหนาวพัดมาแต่ยังไม่แน่ทิศประกอบกับบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวสภาพอากาศในระยะนี้จึงมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงนะครับเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวทิศทางของลมในระดับล่างมีหลายกระแสเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดฝนยังไม่หมดอากาศเปลี่ยนแปลงต้องระวังเรื่องสุขภาพภาคใต้เองจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นคลื่นลมในทะเลสูงขึ้นในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรือชาวประมงต้องระวังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในขณะนี้นั่นเองแสดงว่าในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับสรุปให้ฟังอย่างนี้ภาคเหนือภาคอีสานมีโอกาสเกิดฝนได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากมวล

0: อากาศเย็นจากจีนที่กำลังทยอยแผ่ลงมามาปะทะกับลมฝนหรือว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อลมฝนที่มีความชื้นปะทะกับมวลอากาศเย็นก็จะก่อตัวกลายเป็นฝนได้จะตกอยู่แถวๆภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนล่างตกได้ภาคอีสานตกได้ในขณะเดียวกันน่ะฝนในภาคกลางและภาคตะวันออกก็ยังมีโอกาสตกแต่จะไม่ได้ตกแช่เหมือนในช่วงที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับแต่ก็ยังตกได้เป็นการทิ้งช่วงในท้ายฤดูฝนนี้ภาคที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษหลังจากอาทิตย์นี้ไปหลังจากสัปดาห์นี้ผ่านไปก็คือภาคใต้นะในช่วงกลางเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกมากขึ้นเพราะว่าภาคใต้ไม่มีหน้าหนาวแต่จะมีหน้าฝนแล้วก็ฝนเยอะฝนน้อยแตกต่างกันไปนะภาคใต้เป็นภาคที่จะต้องจับตาดูในเรื่องของฝนฟ้าคะนองว่าจะเกิดน้ำท่วมหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับ2สัปดาห์ให้จับตาดูเป็นพิเศษที่ภาคใต้นะได้ลุ้นกันอีกแล้วภาคใต้คราวนี้นะครับส่วนภาคกลางภาคอื่นๆสถานการณ์น้ำที่กำลังท่วมขังอยู่ขณะนี้ถ้าถามว่าสถานการณ์น้ำจากน้ำฝนนั้นยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ที่ต้องห่วงในช่วงนี้คือน้ำหนุนจากน้ำทะเลที่อาจจะทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่ติดริมแม่น้ำต้องยังติดตามพยากรณ์อากาศรวมถึงสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็คาดว่าในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้หลายๆเขื่อนน่าจะมีการพร่องน้ำลงมาเพื่อที่จะเตรียมการรองรับฝนที่อาจจะมาเติมได้ในช่วงนี้ก็ให้ติดตามในเรื่องของเขื่อนกันด้วยแต่คิดว่านะครับคาดการได้เลยยืนยันได้เลยก็ได้นะว่าคงไม่มีเขื่อนแตกหรอกนะในช่วงนี้เพราะว่าฝนโดยรวมแล้วลดลงนะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของรู้ทันสารพันภัยในช่วงอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์หน้าเจอกันกับพี่นกน้อยชัยศิลป์คนคล่องส่วนสำหรับวันนี้นะครับผมแผนอัตภพรปานกลัดต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ปัจจุบันนี้นะคะคดีที่แจ้งเข้ามายังคงเป็นการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์การหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษและการข่มขู่ทางโทรศัพท์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามิจฉาชีพกำลังใช้ทั้งความโลภและความกลัวในการหลอกลวงประชาชนจนมียอดความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีความห่วงใยประชาชนจึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงโดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ดังนี้ค่ะประชาชนนะคะควรเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop, Lazada และ Shopee ซึ่งเป็นระบบที่แพลตฟอร์มจะรับเงินจากผู้ซื้อไว้ชั่วคราวและจะโอนเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อหากเกิดปัญหาเช่นไม่ได้รับสินค้าสินค้าปลอมหรือไม่ตรงปกผู้ซื้อสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มได้โดยแพลตฟอร์มจะตรวจสอบและระงับการโอนเงินให้ผู้ขายโดยเฉพาะการซื้อผ่าน TikTok ควรซื้อผ่านการปักตะกร้าเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการตกลงซื้อขายนอกระบบหรือโอนเงินให้ผู้ขายโดยตรงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและจากการตรวจสอบแพลตฟอร์ม Facebook, Instagram และ X หรือ Twitter เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกลวงมากที่สุดเพราะไม่มีกระเป๋าเงินกลางไม่สามารถคุ้มครองผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบร้านค้าให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่มีหลักฐานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถูกหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์น่าสงสัยที่อาจเกิดจากกลลวงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์www.thaipoliceonline.go.th ค่ะ
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุคารุพันหลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่พัดปกคลุมปลายฤดูฝนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาชโยรายงาน
5: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องคาดพรุ่งนี้รถยกสูงวิ่งได้ทั่วพื้นที
10: ่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หลายจุดเริ่มคลี่คลายโดยเส้นทางตั้งแต่ปากซอยวัดปากบึงถึงสวน60พรรษารถกระบะและรถยกสูงสามารถสัญจรได้ขณะที่ช่วงท้ายสวน60พรรษามุ่งหน้าถนนตัดใหม่ทางออกถนนร่มเกล้าศรีนครินทร์หรือถนน33ระดับน้ำยังคงสูงรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทยังไม่สามารถผ่านได้โดยมีรถบรรทุกทหารคอยให้บริการรับส่งประชาชนในจุดวิกฤตดังกล่าวนอกจากนี้ระดับน้ำที่ลดลงส่งผลให้เรือสัญจรเริ่มกินน้ำลึกติดขัดเจ้าหน้าที่จึงต้องทยอยยกเรือขึ้นบกทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเพิ่มเติมคาดว่าในวันพรุ่งนี้รถกระบะและรถยกสูงจะสามารถกลับมาวิ่งสัญจรได้สภาวะปกติทั่วทั้งพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
11: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน จบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับคุณอยู่กับตัวณัฐพงศ์สารบุตรเช่นเคยครับในวันอาทิตย์แบบนี้สายๆแบบนี้เราจะกลับมาพบกันนะครับหลังจากที่เจอกันในช่วงเช้านะครับสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ตัวณัฐอยู่ยาวมาจนถึง10โมงแบบนี้นะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังนำสาระดีๆและก็บทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มามอบให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงสายๆตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับทักทายไปยังสวทภูมิภาคด้วยนะครับทางคลื่นไหนที่รับสัญญาณอยู่นะครับก็เรียกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็เรียกว่านำสัญญาณข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับไปส่งตรงสู่ทุกภูมิภาคให้ได้ติดตามกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวเราคงจะต้องพักผ่อนกันไปก่อนเพราะว่าในเรื่องของการดูแลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและก็ต้องมาก่อนนะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับทั้งในส่วนของกาญจนบุรีเองนะครับหรือแม้แต่ในฝั่งพระนครศรีอยุธยาฝั่งปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เรียกว่าได้รับผลกระทบกันยาวนานมาตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่อาจจะน้ำลดแล้วนะครับแต่ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการออกมาประกาศว่าในช่วงวันที่5ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีฝนตกลงมามากขึ้นนะในพื้นที่ของทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคเหนือและในช่วงของวันที่6ถึง7นะครับก็จะเรียกว่าเข้ามาทางฝั่งของกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางด้วยยังไงหลายพื้นที่ที่เรียกว่าผลกระทบยังคงไม่ได้บางเบามีบางเบาลงไปบ้างแต่ว่ายังมีผลกระทบอยู่ก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกับช่วงเวลาดังกล่าวนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาแจ้งเตือนกันนะครับส่วนในอาสาพาเที่ยวในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องการท่องเที่ยวในช่วงนี้อาจจะบางเบานะเพราะว่าหลายพื้นที่ก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของสถานที่อย่างกรณีของสวนสยามทะเลกรุงเทพหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับในการติดตามข่าวของโนนัทเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสวนสยามก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากในส่วนของน้ำท่วมกรุงเทพในครั้งนี้นะครับฝนตกลงมาเยอะครับทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบสวนสยามทะเลกรุงเทพที่ฝั่งมีนบุรีนะครับฝั่งในส่วนของที่ดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหนักไม่ใช่แค่สวนสยามเองนะครับในเรื่องของความเสียหายเนี่ยมีการประเมินนะว่าสวนสยามเนี่ยเสียหายไปประมาณ500ล้านบาทนะครับยังคงจะต้องมีการฟื้นฟูในเรื่องของเครื่องเล่นต่างๆสภาพแวดล้อมรวมถึงในเรื่องของจุดต่างๆที่เป็นจุดที่ต้องมีการปรับปรุงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับในส่วนของสวนสยามด้วยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่หลายคนได้ไปท่องเที่ยวกันมาไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่สวนสนุกที่ใครไปก็จะได้รับความสนุกสนานกลับมาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหนักหน่วงจริงๆนะครับยังจะต้องมีการในเรื่องของการปรับเยียวยาต่างๆนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูกว่าที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจกันได้เนี่ยก็ยังคงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับเป็นกำลังใจให้ทางฝั่งสวนสยามและก็หลายๆท่านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับแต่เดี๋ยวใครนะที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพมหานครรวมถึงต่างจังหวัดในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดในช่วงหน้าการโดนัทจะนำเรื่องในการเยียวยานะครับการเยียวยารับเงินน้ำท่วมผ่านทางแอปทางรัฐแล้วก็รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลเนี่ยจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับซึ่งช่วงหน้าแน่นอนวิธีการในเรื่องของการรับเงินเยียวยานะครับแล้วก็ในเรื่องของรฟม.มีการขยายระยะเวลาในการจอดรถฟรีเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละเธอรู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
0: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
0: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
0: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
0: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวครับช่วงนี้ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมอยู่แม้ว่าในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการคลี่คลายลงไปแล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงได้รับผลกระทบแต่ถ้าจุดไหนที่คลี่คลายลงไปแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดรับนะครับในส่วนของการยืนยันว่าตัวเองเนี่ยจะต้องรับเงินเยียวยานะครับในพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครและอีก65จังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยเลยกรณีนี้มี2กรณีด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนและก็ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถยื่นรับเงินเยียวยาตรงนี้ได้นะครับไปฟังรายละเอียดกันนะครับจากทางกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการเปิดระบบให้ประชาชนเข้าไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเป็นแอปที่รัฐบาลทำออกมาแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และก็ Android นะครับไปโหลดแอปนี้มาเพื่อยื่นขอรับลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะครับก็มีการเปิดลงทะเบียนกันไปแล้วในช่วงของวันที่2ตุลาคมเป็นต้นมานะครับก็ต้องบอกว่าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเนี่ยจะมี4กรณีด้วยกันเกณฑ์แรกนะครับคือกรณีผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็มีทรัพย์สินที่เสียหายอันนี้คือเกณฑ์แรกนะครับเกณฑ์ที่2กรณีที่น้ำท่วมขังติดต่อนานกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้คือเกณฑ์ที่2ส่วนเกณฑ์ที่3ครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปอันนี้เป็นเกณฑ์ที่3นะครับและเกณฑ์ที่4คือกรณีที่อาศัยอยู่ในอาคารที่สูงแล้วก็มีน้ำท่วมไม่ถึงชั้นแต่ว่าเป็นผู้ประสบแล้วก็พักอาศัยอยู่ในส่วนนั้นนะครับส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา7วันขึ้นไปมี4เกณฑ์ด้วยกันนะครับที่ถ้าคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนก็จะต้องไปยื่นตามที่เราได้รับผลกระทบนั้นนะครับเกณฑ์แรกคือมีการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันเกณฑ์ที่2นะครับน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันในบ้านของคุณเกณฑ์ที่3นะครับกรณีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านของคุณนี่แหละแต่ว่าบ้านเนี่ยไม่ได้โดนน้ำท่วมนะแต่ว่าในพื้นที่รอบบ้านเนี่ยวงกว้างรอบบ้านของคุณเนี่ยไม่สามารถทำให้คุณเนี่ยออกไปใช้ชีวิตได้ไม่สามารถออกไปทำงานได้ไม่สามารถออกไปซื้อของหาข้าวกินได้อันนี้คือในพื้นที่ในที่เข้าในเกณฑ์ของกรณีที่3นะครับถูกน้ำล้อมรอบไว้ตลอดระยะเวลาเกิน7วันขึ้นไปอันนี้คือเกณฑ์ที่3นะครับจะต้องถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปและ4นะครับกรณีที่อาศัยอยู่เป็นอยู่ในคอนโดอาคารสูงหรือว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ที่เข้าเกณฑ์นี้ส่งผลกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่สามารถออกไปทำงานได้ไม่สามารถทำมาหากินต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับเกิน7วันขึ้นไปอันนี้คือเกณฑ์ที่4นะครับใครที่อยู่ในเกณฑ์ไหนคุณสำรวจตัวเองนะท่องไว้ในใจจดไว้ในใจและก็ไปลงทะเบียนได้2ช่องทางด้วยกันนะครับยื่นคำร้องได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้คุณสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในมือถือของคุณได้เองเลยนะครับระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็ประชาชนเองก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569นะครับตั้งแต่ช่วง 8:00 นของวันดังกล่าวนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถดำเนินการได้อยู่นะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับมี10ขั้นตอนด้วยกันคุณเข้าไปที่แอปทางรัฐในมือถือของคุณอย่างแรกคือเข้าไปสู่ระบบนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงเรียกว่าไอคอนที่เขียนว่าบริการทั้งหมดนะอยู่ตรงแถบด้านล่างไปคลิกตรงนั้นนะบริการทั้งหมดปุ๊บคุณเลือกหมวดหมู่เลยลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์นะครับเข้าไปที่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ปุ๊บคุณก็เข้าไปกดบริการได้เลยนะครับที่บริการที่มีชื่อว่ายื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.คุณกดเข้าไปปุ๊บกดอนุญาตเพื่อขอเข้าใช้บริการหลังจากนั้นนะครับศึกษาข้อกำหนดการใช้งานแล้วก็ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกก่อนติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างยอมรับซะนะครับกดยอมรับเสร็จปุ๊บก็กดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มยืนยันลงทะเบียนเสร็จอันนี้เป็นขั้นตอนที่7แล้วนะขั้นตอนต่อไปนะครับคือการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลที่ระบบต้องการให้ครบถ้วนใส่ชื่อของคุณไปใส่รายละเอียดการท่วมคุณอยู่กรณีไหนใส่ไปให้หมดถ้ามีภาพประกอบแนบไปด้วยนะครับหลังจากนั้นกดถัดไปครับแล้วก็หลังจากนั้นทางแอปพลิเคชันเองก็จะมีการประมวลผลว่าสิ่งที่คุณกรอกไปทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างคุณก็ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับหาข้อมูลว่ามีตรงไหนที่ต้องมีการแก้ไขไหมถ้าสมมุติว่าจะต้องแก้ไขเนี่ยคุณก็แบ็กกลับไปก่อนนะครับแล้วก็ไปแก้ไขให้ถูกต้องหลังจากนั้นถ้าถูกต้องแล้วคุณก็กดถัดไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ก
กดไปที่ช่องขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องตามเป็นจริงและก็กดปุ่มส่งใบคำร้องอ่ะอันนี้ก็คือการทำสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นว่าส่งใบคำร้องสำเร็จหลังจากนี้นะครับในส่วนของกระบวนการของทางรัฐบาลก็จะมีการตรวจสอบรวมถึงก็จะไปคำนวณในเรื่องของเงินต่างๆที่จะมีการมอบให้กับคุณนะครับในกรณีที่บ้านคุณเนี่ยได้รับผลกระทบจากสาเหตุที่เกิดขึ้น

รื่องของอุทกภัยน้ำท่วมต่างๆนะครับก็จะได้รับเงินเยียวยาแต่ถ้าใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเราจะมีอีกหนึ่งวิธีมาแนะนำคุณผู้ฟังให้สามารถไปติดต่อได้นะครับนั่นก็คือการยื่นเอกสารด้วยตัวของคุณเองผ่านทางหน่วยงานภาครัฐนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถเดินทางไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลสู่ระบบให้ในกรณีที่ยื่นเอกสารด้วยตนเองก็สามารถติดต่อสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่ของคุณได้เลยนะครับก่อนที่จะไปเข้ารับบริการเนี่ยจะต้องตรวจสอบก่อนว่าพื้นที่ไหนจะได้รับบ้างสำหรับกรณีการเยียวยาในครั้งนี้ไปติดตามนะในส่วนของจังหวัดโอ้โหมีหลากหลายจังหวัดมากเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับคุณอยู่ในจังหวัดไหนคุณจะได้รับเกณฑ์หรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังที่อาจารย์เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับที่แน่พื้นที่แรกที่จะได้รับนะครับกรุงเทพมหานครนะครับยังไงก็ต้องได้รับแน่นอนอยู่ในเกณฑ์ของการคุ้มครองในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม2569นี้นะครับนอกจากนี้ครับที่จังหวัดกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครพนมนครปฐมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่มุกดาหารภูเก็ตแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีนะครับทั้งหมดที่นัดเล่าไปทั้งหมดนะครับให้ไปยื่นแบบคำร้องได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับโดยก็จะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนเท่านั้นครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าโดยเฉพาะผู้เช่าหรือว่าเป็นผู้ที่รับเงินนะครับและก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆด้วยแม้ว่าไม่มีทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นนะยืนยันนะครับว่าการจะได้รับเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนในบ้านจะได้รับเหมือนกันทั้งหมดนะแต่ว่าจะเป็นในกรณีที่1บ้าน1หลังคาเรือน1บ้านเลขที่เนี่ยรับได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับนี่คือรายละเอียดของการรับเงินเยียวยานะใครที่เข้าเกณฑ์ในพื้นที่ที่นัดเล่าไปแต่ว่าจะต้องจำแนกอำเภอนิดนึงนะครับคุณลองไปตรวจสอบในเรื่องของประกาศว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนที่ได้รับในเรื่องของการประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยคุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับก็รอติดตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของการพิสูจน์ว่าคุณเนี่ยถูกน้ำท่วมขังจริงหรือไม่เนี่ยทางการก็จะมีระบบที่ตรวจสอบอีกหนึ่งระบบนั่นก็คือจิสด้านะครับใช้ดาวเทียมในการตรวจสอบได้ว่าบ้านของคุณเนี่ยได้รับผลกระทบอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่เพราะว่ามันมีหลายเกณฑ์เนาะอย่างที่ตอนนั้นเล่าไปก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของเกณฑ์ของการวัดด้วยระยะเวลานะครับในการที่เกิน7วันแล้วก็น้อยกว่า7วันด้วยอันนี้ก็จะต้องไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข่าวสารฝากนะครับสำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองส่วนในเรื่องของข่าวดีที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังก็คือการต่อในเรื่องของการจอดรถฟรีเพื่อเป็นการช่วยผู้ประสบภัยของรฟม.นะครับรฟม.ก็มีการต่ออายุอีก7วันจนถึงวันที่9ตุลาคม2569เพื่อที่จะขยายระยะเวลาในการจอดรถฟรีนะครับเดิมเนี่ยคือจะสิ้นสุดในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ2ตุลาคม2569ก็มีการเพิ่มไปอีก7วันสิ้นสุดเนี่ยคือ9ตุลาคม2569นะครับก็ในส่วนนี้คือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยทำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามข้อสั่งการของทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมนะครับตรงนี้ก็มีการเปิดต่อระยะเวลาให้นะครับ
จุดที่ร่วมมาตรการนะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตและก็สถานีแยกคอปอส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับที่อาคารจอดรถคลองบ้านม้ารถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่3แยกบางใหญ่และก็บางรักน้อยท่าอิฐส่วนสายสีชมพูนะครับที่ MRT อาคารจอดรถสถานีมีนบุรีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง MRT สายสีเหลืองก็จะจอดที่สถานีสีเอี่ยมนะครับซึ่งมาตรการนี้นะครับของทางรฟม.เองขอความร่วมมือสำหรับผู้รับสัมปทานเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับใครที่จะติดต่อสอบถามนะครับ027164044ครับช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อในอาสาพาเที่ยวครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวนะครับมาพูดถึงในเรื่องของชุดไทยกันหน่อยนะครับเราจะได้รับการประกาศจากยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้นะครับแน่นอนว่าทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองนะครับก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการเชิดชูชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปสร้างชื่อเสียงนะให้กับประเทศไทยนะในส่วนของปารีสฝรั่งเศสด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของการที่น้องเยาวชน12คนนะครับที่เรียกว่าไปร่วมในการแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกการประชุมสันติภาพนานาชาติที่กรุงปารีสที่ผ่านมานะครับในช่วงของวันที่1ตุลาคม2569ก็ต้องบอกว่าการสวมชุดของน้องๆทั้ง12คนเนี่ยสวมเป็นเสื้อสีชมพูนะครับเป็นเสื้อสีชมพูเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้งชายและหญิงเลยนะครับแล้วก็มีการไปถ่ายรูปที่หอไอเฟลนะครับในฝรั่งเศสด้วยนะครับถือเป็นภาพที่น่าจับตามองเพราะว่าช่วงปลายปีนี้นะครับประเทศไทยก็จะมีการเดินหน้าผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อไปในปลายปีด้วยนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามนะในเรื่องของการสนับสนุนชุดไทยของเรานะครับว่าจะสามารถคว้าในส่วนของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติได้หรือไม่ในช่วงปลายปีนี้นะครับแน่นอนว่ามีข่าวดีแน่แต่ว่ารออย่างเป็นทางการก่อนนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเองมีการส่งเสริมในเรื่องนี้และก็มีการส่งข้อมูลข่าวสารเรียกว่าการพิสูจน์ทราบอย่างแท้จริงไปให้ทางฝั่งยูเนสโกเรียบร้อยแต่ว่าเรื่องนี้นะครับต้องรอติดตามอย่างเป็นทางการจากทางยูเนสโกจะมีการประกาศออกมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เรียกว่าคนไทยรอเฉลิมฉลองในเรื่องนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวในวันนี้นะครับโดนัทต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วกลับมาพบกันนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ10โมงเป็นต้นไปจนถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงมาฟังเพลงเพราะๆและก็เรียกว่าฟังข่าวสารดีๆจากทั้งโดนัทสารบุตรและก็พี่ต้อมทิติมาอินกลับได้นะครับในอาสาพาเที่ยวสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อน
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมวลน้ำระลอกแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันกั้นน้ำโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือตกลงมาเพิ่มเติมโดยปริมาณฝนทางตอนเหนือในขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
8: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4-7 ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพ

0: ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างเป็นทางการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายชองโนแอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากจังหวัดอิตูรีเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมราว13ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมสำหรับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างการหารือเกี่ยวกับงบประมาณของฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าพร้อมเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่การแพร่ระบาดสามารถกลับมารุนแรงได้อย่างรวดเร็วโดยหน้าที่หลักคือการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในอาทิตย์นี้หลังจากเมื่อวานเราก็พบกันวันนี้วันอาทิตย์เราก็มาพบกันอีกวันหนึ่งในรายการ Thailand แดนสยามนะครับโดยเนื้อหาสาระในวันนี้จะหนีเรื่องใดไปไม่ได้ถ้าหากจะไม่ได้พูดคุยกันเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องน้ำนะครับในปีนี้เป็นอีกปีนะครับที่เราก็เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยนักวิเคราะห์หลายท่านนะครับเขาก็วิเคราะห์กันมาว่าจริงๆไม่ใช่แค่ปีนี้แต่ว่าในปีต่อๆไป70 71 72 73ไปเรื่อยๆเลยเนื่องจากธรรมชาติมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากเอลนีโญจากลานีญาสภาวะอากาศแปรปรวนทำให้การคำนวณต่างๆเป็นไปได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีสิ่งที่รองรับนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกซึ่งประเด็นในเรื่องของเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสาธารณภัยนั้นเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงแต่วันนี้ผมขยับประเด็นไปไกลกว่านอกจากเราจะบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะนั้นเราควรที่จะทำอย่างไรกันบ้างมีนักวิเคราะห์นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักวิเคราะห์หลายท่านก็ให้ความเห็นในเรื่องของการสื่อสารว่าในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องฝนตกหนักจริงๆประเทศของเราไม่ได้ขาดเครื่องมือท่านผู้ฟังสิ่งที่ประเทศของเราขาดนั้นคือการผู้ที่เชื่อมโยงข้อมูลถ้าเกิดใช้ภาษาแบบวงการสื่อสารมวลชนในอดีตเขาจะมีคำว่าเกตคีเปอร์ก็คือคนที่เป็นประตูรองรับข้อมูลแล้วก็สื่อสารจากพี่น้องประชาชนแต่ว่าในอดีตช่องทางการสื่อสารจากสื่อสารมวลชนนั้นก็น้อยกว่านี้นะครับในทุกวันนี้เนี่ยทุกคนกลายเป็นเกตคีปเปอร์หมดแล้วแต่ทีนี้พอเป็นเกตคีปเปอร์จะมีความลุ่มลึกขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องนำไปตัดสินใจนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆจะแม้เพราะทุกวันนี้เราเปิดดูออนไลน์คนนี้ก็พูดคนนี้ก็พูดคนนี้ก็พูดคนนั้นก็พูดปริมาณเยอะท่านผู้ฟังมีปริมาณมีจำนวนเยอะแต่ว่าผมยกเคสอย่างในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติเราจะเชื่อเกตคีปเปอร์คนใดได้บ้างเรื่องนี้น่าสนใจนึกฟังเดี๋ยวเรื่องของการสื่อสารสาธารณะนั้นหรือว่าการบิดผันคำพูดไม่รู้ใช้คำว่าบิดผันได้หรือเปล่านะครับภาษาไทยเป็นภาษาที่ค่อนข้างเฉพาะถ้าเกิดเราเทียบกันกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็จะมีการเปิดโอกาสให้ตีความได้มากกว่าแต่ว่าภาษาไทยจะมีลักษณะของคำที่เป็นลักษณะที่เฉพาะและก็ชัดเจนการบริหารจัดการสาธารณภัยการบริหารจัดการภัยน้ำท่วมนั้นเรื่องของภาษาอาจจะมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวผมยกยอดไปก่อนนะครับช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์จริงๆผมบ่นเรื่องน้ำไปนิดนึงแล้วนะครับในรายการเมื่อวานโดยเฉพาะคนที่อยู่ลำลูกกานะอย่างผมเนี่ยก็ยังมีสถานการณ์น้ำอยู่เพราะว่าลำลูกกาเป็นอำเภอในจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ในจังหวัดปทุมธานีนั้นนะครับก็จะติดทางฝั่งโซนลำลูกกาก็จะติดกับทางหนองจอกทางมีนบุรีทางบางกะปินะครับพวกแฟลตคลองจงคลองจันอะไรแบบนั้นเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันได้ในวันนี้นะครับก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมโดยเฉพาะมาตรการเยียวยานะท่านผู้ฟังหากท่านผู้ฟังท่านใดนะครับในเรื่องของมาตรการเยียวยาสำหรับท่านที่ประสบกับภัยพิบัติอุทกภัยจริงๆไม่อยากให้ท่านได้รับสิทธิ์นี้เลยนะครับผมพูดตรงๆเพราะว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้
ก็คือเราก็ต้องเดือดร้อนใช่ไหมท่านผู้ฟังเราต้องเดือดร้อนบ้านเราต้องถูกน้ําท่วมเพราะฉะนั้นโดยแท้จริงแล้วผมไม่อยากให้ใครนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นได้รับสิทธิ์นี้แต่เมื่อบังเอิญนะครับบังเอิญถูกน้ําท่วมบ้านของท่านนะครับก็มีสิทธิ์นะครับโดยระบบประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับที่มติคณะรัฐมนตรีเขาเคาะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยระบบนี้ท่านผู้ฟังเขาแอคทีฟตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับระบบนี้จะแอคทีฟตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30กันยายนปี2570นู่นเลยโดยกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนนะครับรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะท่านผู้ฟังโดยท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านใดที่ประสบกับสาธารณภัยประสบกับน้ำท่วมในเขตพื้นที่บ้านของท่านแล้วเข้ากับเงื่อนไขจริงๆถ้าเกิดพูดกันแบบบ้านๆเลยนะท่านผู้ฟังการที่จะเข้าเงื่อนไขบางทีเราก็ต้องไปเช็คก่อนเขาก็จะมีเงื่อนไขนะครับโดยวิธีการที่เราไปลงทะเบียนมี2ช่องทางก็คือท่านผู้ฟังสามารถลงทะเบียนในแอปพลิเคชันได้นะครับในแอปพลิเคชันทางรัฐท่านผู้ฟังไม่ว่าท่านจะถูกน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำขังนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเวลา

18นาฬิกาหรือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐท่านก็สามารถยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านได้นะครับอบต.ของท่านหรือว่าเทศบาลลองติดต่อไปดูนะครับสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติผมจับประเด็นนะครับมาที่กรุงเทพมหานครก่อนเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกรุงเทพมหานครหนักมากจนทาง FM 92.5 MHz และคลื่นเครือข่ายที่รับสัญญาณของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD ในรายการที่เกี่ยวกับน้ำนะครับการบริหารจัดการภัยพิบัติมาตรการในการเยียวยากรุงเทพมหานครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังก็จะมีการเยียวยานะครับสามารถยื่นได้สะดวกนะครับโดยการเยียวยาที่รวดเร็วนะครับสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยท่านก็สามารถยื่นออนไลน์ได้นะครับยื่นออนไลน์ซึ่งการยื่นออนไลน์นั้นก็จะมีการดาวน์โหลดแบบคำร้องแนบภาพถ่ายความเสียหายบัตรประชาชนบัญชีธนาคารไอ้ตรงนี้นี่ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกันกับการที่ยื่นในแอปทางรัฐนะท่านผู้ฟังและอย่างที่สองก็คือที่สำนักงานเขตนะครับยื่นได้ตามปกติในสำนักงานเขตก็คือสำหรับเหมาะกับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะใช้ระบบออนไลน์นะครับในการยื่นเขาก็จะมีการปรับเพิ่มเพดานเงินช่วยเหลือทั้งนี้ก็จะตามระเบียบกระทรวงการคลังมีค่าซ่อมแซมบ้านจ่ายตามความเสียหายจริงเพิ่มเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพจ่ายความตามความเสียหายจริงเพิ่มเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทเงินปลอบขวัญบาดเจ็บ 2,300 บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายตรงนี้เป็นเรื่องของตัวเลขนะท่านผู้ฟังทั้งนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งจัดส่งอาหารปรุงสุกกว่า 300,000 ถึง 400,000 กล่องต่อวันร่วมกับภาคีและจัดส่งยังชีพจัดส่งถุงยังชีพแล้วกว่า 20,000 ถุงในพื้นที่ที่เข้าถึงยากและหากท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออาหารหรือสิ่งของจำเป็นก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกทม1555หรือแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูหรือช่องทางโซเชียลมีเดียของกทมได้ตลอด24ชั่วโมงช่องทางของกทมในช่องทางที่เป็นเพจ Facebook นะท่านผู้ฟังจริงๆไม่ต้องไปที่เพจกทมก็ได้ถ้าเกิดเราจะขยายนะครับพื้นที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงนะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเข้าไปในเพจของเขตของท่านนะท่านอยู่เขตไหนท่านก็ไปในเขตนั้นนะครับหรือท่านใดที่ไม่สะดวกก็สามารถโทรได้ที่เบอร์1555นะครับเขาก็สแตนบายตลอด24ชั่วโมงโดยระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นภาพของทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่ช่วยกันประชาชนจิตอาสาที่ช่วยกันในยามยากเวลานี้เราต้องช่วยกันนะท่านผู้ฟังเราไม่สามารถทิ้งกันได้เพราะว่าบริเวณที่ถูกน้ำท่วมนั้นมีปริมาณน้ำท่วมที่สูงมากนะครับผมดูที่เขาไลฟ์สดอย่างนี้ท่านผู้ฟังเวลาเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่ขาดอาหารมาเป็นเวลานานนะครับมาเป็นเวลาชั่วระยะหนึ่งก็ต้องมีการเข้าไปเยียวยาซึ่งกันและกันนะครับในเวลานี้อันนี้ก็เป็นมาตรการในเรื่องของกรุงเทพมหานครแต่ว่าพื้นที่ใดนะครับอาจจะสงสัยว่าเอระบบประกันภัยพิบัติสุขภาพแห่งชาติ Active ในวันที่1ตุลาคมแต่ถ้าเกิดบ้านฉันเนี่ยเกิดน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำขังก่อนวันที่1ตุลาคมนี่จะต้องทำอย่างไรเข้าเกณฑ์ไหม
เขาก็ยังมีนะครับนายกรัฐมนตรีอันนี้ท่านคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้บอกว่าน้ำสำหรับน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมก็จะยังได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันนะครับก็คือเงินเยียวยาช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาททั้งนี้ก็ต้องดูที่คุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ในแต่ละพื้นที่และอันนี้เป็นรายละเอียดทั่วไปนะครับที่ท่านผู้ฟังลองเข้าไปติดต่อหน่วยงานใกล้บ้านของท่านในการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนและในอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ฟังเกิดอะไรขึ้นกรุงเทพมหานครต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักมากจะบอกว่าตกหนักมากได้ไหมก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่ตกต่อเนื่องกว่า48ชั่วโมง72ชั่วโมงฝนที่กรุงเทพมหานครเจอนั้นเป็นฝนมากกว่า300มิลลิเมตร300มิลลิเมตรนี่คือเยอะมากนะท่านผู้ฟังคิดเป็นปริมาณน้ำเนี่ยราว30ล้านลูกบาศก์เมตรโดยฝนก็ยังไปตกในพื้นที่เขตตะวันออกอีกนะครับออกไปทางเขตหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังนะครับเราก็จะได้เห็นข่าวที่สนามบินแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของเราภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะพูดผิดนะท่านผู้ฟังที่ชุลมุนวุ่นวายมากไปในสนามบินนะครับเกิดจากเรื่องของน้ำท่วมนี้นี่เองเจอฝน300มิลลิเมตรถือว่าเป็นฝนที่เยอะมากนะครับนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเขาก็บอกว่าฝนเนี่ยจริงๆเหมือนจะตกไม่หนักนะเพราะว่าบางทีเราตกถ้าเกิดทั้งวันใครอยู่กรุงเทพมหานครจะเห็นว่าฝนตกตลอดเวลาแต่ว่าบางช่วงก็ไม่ได้หนักแต่ก็ไม่ได้หยุดตกตลอดตกต่อเนื่องนะครับเป็นเช่นนั้นและตกต่อเนื่องเนี่ยเมื่อต้องรับมือกับเจ้าฝนที่ยังไม่หยุดสักทีแบบนี้นะครับก็ทำให้หลายพื้นที่เกิดอุทกภัยตอนนี้นะครับกรุงเทพมหานครโดยล่าสุดเขาก็ได้เปิดเผยแผนระบายน้ำเพื่อให้น้ำลดนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นการไหลของน้ำว่าจากพื้นที่ใดไปสู่พื้นที่ไหนบ้างที่สำคัญเลยนะครับคือการเร่งระบายน้ำในเขตมีนบุรีหนองจอกผ่านคลองแสนแสบนะครับโดยแนวทางของกรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำบางชันเป็นประมาณ 3.5 เมตรหลังระดับน้ำคลองแสนแสบด้านในเริ่มลดลงและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นเป้าหมายในการเร่งระบายน้ำในเขตพื้นที่มีนบุรีหนองจอกก็จะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่มีนบุรีหนองจอกเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำและช่วยให้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงทิศทางน้ำมินบุรีหนองจอกนะครับเขาก็จะไปทางประตูระบายน้ำบางชันไปคลองแสนแสบแล้วก็จะไประบบระบายน้ำปลายทางอันนี้ก็คือทิศทางของมวลน้ำในการระบายนี้ต่อมานะครับแผนต่อมาของกรุงเทพมหานครก็คือการลดภาระคลองประเวศบุรีรมย์และเร่งระบายน้ำในพื้นที่ตอนล่างมีแนวทางก็คือเมื่อระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงจะทยอยผันและตัดน้ำจากคลองสาขาบางส่วนกลับเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงคลองประเวศบุรีรมย์ขณะเดียวกันต้องเร่งพร่องระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเปิดทางให้น้ำจากคลองสาขาและพื้นที่ตอนล่างระบายออกได้เร็วขึ้นเป้าหมายคือการลดภาระคลองประเวศบุรีรมย์และช่วยพื้นที่สะพานสูงลาดกระบังรวมถึงชุมชนและหมู่บ้านตามคลองสาขาให้สามารถระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นมาก็คือการบริหารน้ำเหนือและเขื่อนป่าสักไม่ให้ซ้ำเติมฝั่งตะวันออกนะครับเมื่อมีน้ำเหนือลงมาโดยวันนี้ในรายการไทยแลนด์ในสยามผมก็จะพูดถึงน้ำเหนือเช่นเดียวกันว่าให้ต้องเฝ้าระวังบางคนก็โอเคค่อนข้างโอเคคำว่าเฝ้าระวังนะท่านผู้ฟังแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าใช้คำว่าเตรียมรับมือไปเลยดีกว่าอันนี้มันก็เป็นคำที่ให้อารมณ์ที่อาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านผู้ฟังนะครับนั่นก็คือแผนของกรุงเทพมหานครซึ่งเขาก็เร่งระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกอาทิตย์ที่ผ่านมาผมขับรถกลับบ้านนะท่านผู้ฟังผมใช้เส้นทางรามคำแหงบ้านของผมอยู่ลำลูกกาผมออกรามคำแหงไปสุดรามคำแหงบริเวณหน้าแยกวัดแสนสุขนะครับเข้าเส้นนิมิตใหม่จะตัดออกคลอง7ลำลูกกาโอ้ตรงแยกวัดแสนสุขต
ตอนวันพฤหัสบดีน้ำค่อนข้างน้ำยังมีขังอยู่บางช่วงแต่ว่ารถเล็กก็ขับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาเรามาจากเส้นรามคำแหงเนี่ยท่านผู้ฟังเราเลี้ยวขวาออกไปจะไปทางมีนบุรีเลี้ยวซ้ายหนองจอกเลี้ยวขวาออกไปทางหนองจอกออกไปทางฉะเชิงเทราทางนั้นท่านผู้ฟังโอ้น้ำยังเยอะอยู่เลยนะครับผมด้วยความที่ขับรถเล็กนะผมก็โอ้เราจะรอดไหมเนี่ยเราก็พยายามขับขวาสุดนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นคงเป็นพื้นที่ต่ำนะครับบริเวณแยกที่จะเลี้ยวขวาออกไปทางหนองจอกก็ลุ้นกันนะครับก็ลุ้นกันที่ผ่านมาในแผนของกรุงเทพมหานครเขาก็จะเร่งพร่องน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกออกไปโดยเร็วที่สุดและฝนรอบใหม่มาแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็พยากรณ์อากาศกันมาแล้วว่าฝนรอบใหม่มาแน่วันเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่4ที่รายการ Thailand แดนสยามของเราที่เรากำลังพูดคุยกันวันนี้ฝนมาแน่ตามพยากรณ์อากาศนะครับวันที่4ตุลาคมยาวไปเลย5วันรวมทั้งสิ้นก็คือวันที่4วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8ฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วนะครับเราก็เตรียมรับมือจริงอันนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าเป็นฝนนะครับที่กินพื้นที่กว้างหลายๆจังหวัดต่างโดนฝนในระยะนี้นะครับเตรียมรับมือใช้คำว่าเตรียมรับมือนะครับท่านใดที่เสี่ยงต่อเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยท่านผู้ฟังขนของขึ้นที่สูงเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้เลยในอาทิตย์หน้าจากเรื่องของฝนนะครับมาที่เรื่องของน้ำเหนือเพราะว่าก็มีน้ำนะครับที่ไหลมาจากแม่น้ำหลายสายนะท่านผู้ฟังรวมทั้งสิ้นน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำหลายสายนี่ก็คือ3 สายก็คือมีแม่น้ำปิงมีแม่น้ำน่านมีแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำไหลลงมาสูงถึง 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตรแม่น้ำน่านมีปริมาณน้ำไหลลงมารวมกันถึง 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและแม่น้ำสแกกรังมีปริมาณน้ำไหลลงมารวม500ล้านลูกบาศก์เมตรรวมทั้งหมดเป็น 3,400 ล้านลูกบาศก์เมตรท่านผู้ฟังมวลน้ำมาเยอะเหมือนกันนะครับมวลน้ำมาเยอะแต่ไม่เท่ากับปี54ปี54เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีที่เรียกได้ว่าน้ำท่วมในรอบ70ปีคือมันหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วก็ประกอบกับเจอพายุ5ลูกพร้อมกันโอ้โห54นี่คือหนักหนานะครับแต่ว่าปีนี้ก็ยังถึงจะไม่หนักเท่าแต่ก็ยังมีอยู่เพราะยังมีอยู่เราก็ต้องเตรียมการรับมือกับไอ้เจ้ามวลน้ํา 3,400 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยทางอธิบดีกรมชลประทานนะครับคุณวิทยาแก้วมีก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาพรวมในเรื่องของน้ำเหนือรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการมวลน้ำก่อนที่จะไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่มาจากแม่น้ำสามสายหลักจากทางเหนือเนี่ยแผนการรับมือของกรมชลประทานนะครับเขาก็มีแผนที่จะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางหลักพร้อมทั้งใช้ระบบชลประทานผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำในระดับหนึ่งก่อนจะทยอยระบายลงสู่อ่าวไทยตามลำดับเขาแบ่งแผนนะครับบริหารจัดการน้ำเป็น2 ส่วนก็คือในส่วนวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมในระยะเวลาเนี้ยท่านผู้ฟังเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงกรมชลประทานเขาก็ได้กำหนดเกณฑ์การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมที่จะถึงในช่วงนี้แล้วนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ทางกรมชลประทานจึงเตรียมแผนปรับลดการระบายน้ำลงจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้เดิมนะครับเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งอีกด้วยสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อน้ำมาแล้วท่านผู้ฟังจะมีการระบายน้ำอย่างไร
โดยทางกรมชลประทานเขาก็จะมีการจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็คือการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี43นี่อยู่จังหวัดชัยนาทนะท่านผู้ฟังที่อัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมการผ่านน้ำเข้าฝั่งตะวันออก245ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและฝั่งตะวันตกอีก349ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในตรงนี้นะครับก็

0: ้องบริหารจัดการในพื้นที่ของท่านและหรือว่าท่านที่เป็นพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นะครับท่านสามารถติดต่อสื่อสารจากกับกำนันผู้ใหญ่บ้านกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ของท่านในการบริหารจัดการน้ำในตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างว่าจังหวัดเหล่านี้นะครับเป็นโดยได้เร่งติดตั้มและเดินเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำในจุดคอขวดพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านสถานี C29B โดยมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรกรทางกรมชลประทานและหน่วยงานท้องถิ่นต้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่แปลงนาปีที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันข้าวเน่าเสียพร้อมวางแผนเร่งสนับสนุนเครื่องจักรช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวหลังน้ำลดอีกด้วยตรงนี้ก็เป็นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางกรมชลประทานเขาก็ได้สื่อสารมาว่าจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นบ้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้นะครับติดมาเลยตั้งแต่อยุธยาปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะครับไปจนเรื่อยไปนี่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการรับน้ำสิ่งที่ควรทำตอนนี้คืออะไรท่านผู้ฟังเมื่อมีมวลน้ำมานะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือตั้งศูนย์ช่วยเหลือในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับอย่างจังหวัดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เตรียมความพร้อมนะครับมีการผันน้ำต่างๆแล้วก็รอดูนะครับรอดูรอรับฟังข่าวสารในพื้นที่เรื่อยๆนะครับโดยการสื่อสารจากหน่วยงานภาครัฐในสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ของอุทกภัยเราก็ต้องติดตามดูด้วยในอาทิตย์หน้าเมื่อมีฝนนะครับฝนจากทางภาคเหนือในตอนนี้นะครับลดลงแต่ว่ามวลน้ำก็ยังอยู่เมื่อมวลน้ำก็ยังอยู่เราก็ต้องติดตามรับมือนะครับในสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ในช่วงแรกของรายการ Thailand แดนสยามเล่าข่าวในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของน้ำก็พูดถึงเรื่องของฝนที่ตกเจอฝนหนักมากนะครับกรุงเทพมหานครรวมถึงจะเจอน้ำอีกระลอกหนึ่งอีกในภาคกลางเนี่ยในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจะเป็นอย่างไรในอาทิตย์หน้าเตรียมพร้อมเราก็เตรียมพร้อมไว้นะครับในสถานการณ์นี้เดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงที่2ของรายการครับ
1: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
2: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ก ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการผมก็จะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งผมว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน

โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังและในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราจะมีการสื่อสารอย่างไรเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเป็นวงกว้างมากๆนะครับและหนึ่งในโต้โผที่ชูประเด็นนี้ขึ้นมาก็คืออาจารย์สสินเฉลิมลาภนะครับนักวิชาการอิสระซึ่งอาจารย์สสินผมตาม Facebook อาจารย์สสินมาตั้งแต่ก่อนฝนจะตกในกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ก็บอกต้องเฝ้าระวังไม่ใช่เฝ้าระวังนะเตรียมรับมืออาจารย์ใช้คำว่าเตรียมรับมือนะครับและรวมทั้งอาจารย์ก็ไปออกหลายๆช่องนะครับให้ความรู้ให้ข้อมูลกันโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารผมไปอ่าน Facebook ผมก็เห็นว่าคือจริงๆการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงเกิดภัยพิบัตินี้เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าโดยปกติการสื่อสารเราใช้ภาษาราชการเพราะว่าหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานที่ก็ใช้ภาษาราชการในการสื่อสารกันอยู่แล้วท่านผู้ฟังแต่ทีนี้เมื่อบางทีใช้ภาษาราชการแล้วคนในราชการเองอาจจะเข้าใจแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการราชการอาจจะงงๆว่าภาษานี้คืออะไรเฝ้าระวังคืออะไรเฝ้าระวังอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เลยได้ให้ความเห็นว่าใช้ภาษาที่คิดออกหน่อยคืออย่าไปคิดในเชิงที่ว่าเราทำข่าวให้คนที่ให้ฝนอ่านให้ฟ้าให้ฝนอ่านภาษามันจะคนละแบบแต่ว่าต้องเขียนให้คนอ่านอย่างเช่นฝนจะตกวันที่4เตรียมเลยไหมเราเตรียมเอารถย้ายรถจากบ้านของเราขึ้นไปย้ายไปบนที่สูงย้ายไปบนทางอะไรก็ตามหรือว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่มีสัตว์เลี้ยงใดๆนะครับย้ายเลยพื้นที่นี้ย้ายเลยคือไม่ต้องบอกเฝ้าระวังเพราะคำว่าเฝ้าระวังนั้นแต่ละบ้านแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันอีกผมฟังแล้วผมก็รับมาเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งแต่ข้อมูลอีกชุดหนึ่งเขาก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจเช่นกันท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจริงๆเรื่องแบบนี้ต้องเป็นเรื่องในพื้นที่คือต้องเป็นการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยคือต้องเป็นเรื่องของเขตและเป็นเรื่องของอบต.เป็นเรื่องของอบจ.เป็นเรื่องของจังหวัดเป็นเรื่องของเทศบาลคือเป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่นั้นๆเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้รู้พื้นที่ขนาดนั้นแต่ละพื้นที่กลมรู้แบบกว้างๆรวมๆแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ลุ่มตรงนี้มีน้ำขังบ่อยตรงนี้มีชุมชนเยอะตรงนี้มีที่เลี้ยงสัตว์ตรงนี้จึงเป็นการสื่อสารที่ทางพื้นที่เนี่ยจะต้องเอาไปขยายอีกทีและสื่อสารให้เป็นภาษาคนถ้าเกิดพูดกันตรงๆนะท่านผู้ฟังพูดกันแบบเข้าใจง่ายนะครับสื่อสารให้เป็นภาษาคนผมมองว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าล่าสุดพอหลังจากที่มีสถานการณ์หนักๆในกรุงเทพมหานครนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ใช้ภาษาที่ซอฟลงจะไม่ใช่ซอฟลงใช้ภาษาที่ง่ายๆเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผมลองอ่านคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับเมื่อมีแอคเคาท์ผู้คนต่างๆมาคอมเมนต์เขาก็ให้กำลังใจทางกรมอุตุนิยมวิทยาและผมเชื่อว่าจะให้กำลังใจทุกหน่วยงานที่พยายามที่จะใช้ภาษาในวิกฤตนี้ผมก็มาคิดเราพยายามหาจุดที่อยู่ตรงกลางนะท่านผู้ฟังว่าภาษาแบบใดเนี่ยมันจะเหมาะสมมากที่สุดภาษาแบบใดมันจะเหมาะสมมากที่สุดผมก็คิดไปคิดมาของผมนะจริงๆแล้วการใช้ภาษาเนี่ยเราต้องอิงจากเนื้อหาที่เราสื่อสารก่อนใช่ไหมท่านผู้ฟังมีหลักวิชาการอะไรไหมแต่ทีนี้เมื่อมีหลักวิชาการอะไรเราอาจจะแปะหลักวิชาการแล้วเราก็ใช้ภาษาโปรยหัวโปรยหัวในภาษาที่เข้าใจง่ายคนอ่านแล้วเอ๊ะคนอ่านแล้วเกิดอะไรขึ้น
ตอนผมตามกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงที่เขาเปลี่ยนการสื่อสารใหม่รูปแบบใหม่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วผมก็มองดูเอ้ยนี่หน่วยงานไหนเนี่ยพอมองไปเอ้ากรมอุตุนิยมวิทยาสื่อสารแบบนี้แต่ผมก็ชื่นชมนะครับชื่นชมในการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์จากข่าวเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันกับทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยซึ่งก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีคิดในการสื่อสารครั้งนี้แต่ทีนี้ในวาระต่อไปในการที่จะดูแลพื้นที่หรือว่าสื่อสารในภาวะวิกฤตในส่วนกลางถ้าเกิดเป็นกรมเป็นกระทรวงเป็นหน่วยงานที่อยู่ในส่วนกลางอาจจะไม่พออาจจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่ทีนี้ผมมองว่าหน่วยงานภาครัฐของเรากำลังเปลี่ยนผ่านกำลังเปลี่ยนผ่านวิธีคิดผู้คนการใช้ภาษาการเข้าใจผู้คนอิทธิพลของวิธีระบบแนวคิดอะไรทั้งหลายแหละคือหน่วยงานราชการกำลังเปลี่ยนระบบภาครัฐกำลังเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการสื่อสารผมมองว่ายังไงก็เปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังทรานส์ฟอร์มตัวเองนะครับกำลังเปลี่ยนผ่านซึ่งถ้าเกิดฟังรายการ Thailand ดันสยามมาท่านผู้ฟังจะเห็นว่าผมนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศของเราเดี๋ยวเรื่องไฟฟ้า PDP 2026เดี๋ยวเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเดี๋ยวเรื่องการเงินการลงทุนทั้งหมดนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้นรวมถึงวิธีการสื่อสารอีกด้วยการสื่อสารจะสื่อสารอย่างไรเราดูที่ผลลัพธ์ถ้าสื่อสารแบบนี้แล้วผลลัพธ์คนเข้าใจคนตระหนักคนเตรียมพร้อมได้ทันทีอันนั้นไม่ว่าจะสื่อสารอย่างไรสื่อสารไม่เถอะสื่อสารแล้วผู้คนมีการเตรียมพร้อมรับมือมีสติที่จะเจอกับสถานการณ์นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าพูดถึงนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอีกท่านหนึ่งที่ผมตามนะครับนอกจากอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภผมยังตามดร.วัฒนากันบัวนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศของประเทศไทยผมมาเข้าไปใน Facebook ของท่านท่านก็จะให้ข้อมูลของท่านนะรวมถึงผมไปเจอโพสต์หนึ่งของท่านนะครับซึ่งท่านก็พยายามที่จะแปลตัวเลขในช่วงแรกของรายการ Thailand Dan Siam ท่านผู้ฟังจะฟังแล้วทำไมวันนี้มันตัวเลขมันเยอะจังนะจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบตัวเลขหรอกนะครับท่านแต่ว่าผมก็เรียนคณิตศาสตร์อะไรก็เรียนตกอะนะเกรดเกิดอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับตัวเลขผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกเวลาบวกลบคูณหารแต่ว่าถ้าเกิดพูดเรื่องน้ำเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องพูดเรื่องตัวเลขบ้างแต่ก็พยายามที่จะพูดตัวเลขให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าฟังตัวเลขแล้วมันก็คงเบื่อนะก็พยายามที่จะแปลตัวเลขนี้เนี่ยมันเท่ากับน้ำประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไปเจอโพสต์ของดร.วัฒนากันบัวนะครับซึ่งท่านก็แปลให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านโพสต์ของดร.วัฒนาในเรื่องของแปลงเลขมิลลิเมตรฝนตก300มิลลิเมตรนี่มันประมาณเท่าไหร่มันเป็นตัวเลขอะนะแล้วมันเท่าไหร่มันครึ่งขาไหมมันถึงเข่าไหมมันถึงหน้าอกถึงคอไหมอย่างนั้นนะครับผมก็พยายามที่จะแปลงซึ่งตรงนี้นะครับโดยดร.วัฒนากันบัวนะครับท่านก็บอกว่าการเข้าใจหลักการคำนวณมวลน้ำฝนและการไหลสะสมของน้ำแบบง่ายๆนั้นก็จะช่วยให้ทุกครอบครัวสามารถประเมินภัยพิบัติรอบตัวและเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีโดยการแปลงตัวเลขมิลลิเมตรให้เป็นมวลน้ำที่มองเห็นได้ความหมายของตัวเลขมิลลิเมตรในทางอุตุนิยมวิทยามีหลักคิดพื้นฐานที่ตรงไปตรงมาคือฝนตก1มิลลิเมตรเท่ากับมวลน้ำ1ลิตรนะท่านผู้ฟังเทลงบนพื้นที่1ตารางเมตรขนาดกว้าง1เมตรยาว1เมตรเนี่ยนะน้ํา1มิลลิเมตรเท่ากับมวลน้ํา1ลิตรเทลงบน1ตารางเมตรอันนี้เขาเรียก1มิลลิเมตรเมื่อเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและมีการเตือนภัยฝนตกหนักมากระดับ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าจะมีมวลน้ำมากถึง100ลิตร
100ลิตรเท่ากับเท่าไหร่เผื่อไม่ต้องไปแปลงบัญญัติไตยงไตยางกันนะครับเทียบไปเห็นเป็นภาพเลย100ลิตรเท่ากับขวดน้ำดื่มขนาดใหญ่ประมาณ66ขวดเทลงมาอัดแน่นในพื้นที่1ตารางเมตรโอ้น้ำมันต้องเยอะมากนะในพื้นที่แค่นั้นแล้วน้ำ66ขวดน้ำ1ลิตรยังเยอะเลยอันนี้66ลิตร66ขวดโอ้โหลองจินตนาการดูนะครับและพื้นที่ที่อยู่ใน1ตารางเมตรนะครับลองพื้นที่เราลองคิดเป็นพื้นที่หมู่บ้านหรือพื้นที่เกษตรกรรมที่มวลน้ำฝนที่ตกลงมาทั้งหมดจะมีปริมาณน้ำมหาศาลหลายล้านลิตรภายในเวลาเพียงวันเดียวนะครับต่อมาคือมักจะมีคำถามที่เกิดขึ้นเสมอคือฝนตกแค่100มิลลิเมตรหรือถ้าเกิดแปลงเป็นเซนติเมตรเนี่ยก็คือ10เซนติเมตรแต่ทำไมระดับน้ำท่วมหน้าบ้านถึงสูงกว่านั้นตก100มิลลิเมตรหน้าบ้านฉันเนี่ยแทนที่จะท่วมแค่10เซนติเมตรแต่ว่าดันท่วม50เซนติเมตรเฉยเลยอันนี้ก็ต้องดูพื้นที่ของท่านด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาฝนตกพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่นะครับอยู่เป็นพื้นที่ที่เฉพาะเขามีระบบการคำนวณก็คือตัวอย่างเช่นในชุมชนแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำคิดเป็น1ใน5ของพื้นที่ทั้งหมดและเมื่อมีฝนตกสะสม100มิลลิเมตรมวลน้ำจากพื้นที่ที่สูงอีก4ส่วนก็จะไหลมารวมกันนะพื้นที่ลุ่มต่ำท่านผู้ฟังลองคิดว่าเป็นแอ่งพื้นที่ของท่านเป็นสี่เหลี่ยมและมีแอ่งอยู่แอ่งหนึ่งซึ่งเป็น1ใน5ของสี่เหลี่ยมนั้นและเมื่อฝนตกมาคือโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์น้ำก็จะไหลลงที่ต่ำนั่นคือน้ำจะไหลลงจากพื้นที่ที่เป็นในส่วน4ส่วน5เนี่ยมาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็น1ใน5ของพื้นที่นั้นท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็เลยทำไมหลักการคำนวณที่ชโลธรนำมาให้ลองคิดลองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เท่ากันอ๋อเพราะว่าลักษณะพื้นที่ก็เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกในแต่ละที่อันนี้ก็ต้องดูในแต่ละพื้นที่ของบ้านท่านนะครับต่อมานะครับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถใช้ตัวเลขการคาดการฝนตกสะสมใน24ชั่วโมงมาประเมินระดับน้ำและการเตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ฝนตกหนัก35ถึง90มิลลิเมตรเทียบเท่ากับมวลน้ำ35ถึง90ลิตรต่อตารางเมตรพื้นที่ลุ่มต่ำหรือแอ่งรับน้ำอาจมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ15ถึง30เซนติเมตร15ถึง30เซนติเมตรระดับไหนท่านผู้ฟังก็คือระดับตาตุ่มถึงครึ่งแข้งนั่นเองถ้าเกิดได้เห็นเป็นภาพง่ายๆพอน้ำถึงระดับนี้เราระวังอะไรบ้างเราระวังเส้นทางสัญจรและเศษขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำอันนี้คือในหมวดฝนตกหนักต่อมาฝนตกหนักมากหนักกว่านั้นอีกถ้าเกิดฟังพยากรณ์อากาศเที่ยงนี้ที่ผู้ประกาศข่าวอ่านเขาจะมีการอ่านพยากรณ์อากาศมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะทีนี้คำว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเราอธิบายเป็นภาพฝนตกคำว่าฝนตกหนักก็คือระดับตาตุ่มถึงครึ่งแข้งคำว่าฝนตกหนักมากก็คือระดับหัวเข่าแล้วฝนตกหนักมากก็คือระดับ90ถึง150มิลลิเมตรท่านผู้ฟังสูงถึงระดับหัวเข่าพอน้ำถึงระดับหัวเข่าเราเตรียมพร้อมอะไรบ้างเราดูและควรรีบยกรถยนต์ยกสิ่งของยกเครื่องใช้ไฟฟ้าบางทีน้ำอาจจะยังไม่ถึงแต่มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีกอันนี้คือในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากถึงหัวเข่านะท่านผู้ฟังต่อมาคือสีแดงแจ๋เลยคือฝนตกระดับวิกฤตอันนี้คือระดับสูงสุดระดับวิกฤตเนี่ยผมดูพยากรณ์อากาศผมอ่านพยากรณ์อากาศมาผมก็ยังไม่ค่อยเจอคำนี้นะส่วนมากจะเจอคำว่าฝนตกหนักและฝนตกหนักมากแต่ฝนตกระดับวิกฤตนี่เป็นอย่างไรฝนตกระดับวิกฤตก็คือถึงระดับเอวและระดับอกและโอ้ยแต่อย่างว่าน้ำท่วมระดับเอวระดับอกนี่มันก็วิกฤตแล้วแหละท่านผู้ฟังนะครับก็คือฝนตกมากกว่า150มิลลิเมตรขึ้นไปและระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอาจพุ่งสูงเกิน1เมตร
พอ1เมตรด้วยความสูงของคนนะท่านผู้ฟังระดับเอวระดับอกตรงนี้เราอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วท่านผู้ฟังก็ต้องเตรียมแผนอพยพย้ายสัตว์เลี้ยงย้ายทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านนะครับพร้อมที่จะทำทุกอย่างแล้วก็พร้อมตัดระบบไฟฟ้าทันทีเรื่องไฟฟ้านี่สำคัญมากสำหรับการย้ายหนีน้ำท่วมทีนี้การเตรียมรับมือของประชาชนผมพยายามที่จะเน้นเรื่องของข้อมูลในการเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ผมก็ไม่สามารถที่จะเห็นในทุกพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันได้แต่ก็พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลให้เข้าถึงทุกท่านให้ได้มากที่สุดนะท่านผู้ฟังผมก็เลยย้ำเดี๋ยวย้ำอีกแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าย้ำอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็พูดรับมืออาทิตย์หน้าก็พูดรับมืออาทิตย์นี้ก็ยังพูดรับมือนะครับก็อยากให้เป็นข้อมูลที่ฟังและจนฝังใจไปเลยคือเวลาเกิดเหตุการณ์ถ้าเกิดต้องเผชิญเหตุเนี่ยกล้ามเนื้อทำงานโดยอัตโนมัตินะถ้าเกิดใช้ภาษาแบบนักกีฬากล้ามเนื้อทำงานโดยอัตโนมัติรู้เลยว่าต้องหยิบจับอะไรอย่างนั้นการเตรียมรับมือของพี่น้องประชาชนนะครับท่านสังเกตจุดต่ำสุดของบ้านและชุมชนเพื่อประเมินทิศทางการไหลของน้ำต่อมาเก็บเคลียร์ทางน้ำไหลนะครับตรวจสอบท่อระบายน้ำของบ้านไม่ให้มีสิ่งอุดตันต่อมาเตรียมกระสอบทรายหรือเครื่องสูบน้ำในจุดที่ประเมินแล้วว่ามวลน้ำจะไหลมารวมกันต่อมายกของขึ้นที่สูงล่วงหน้าไม่ต้องรอให้น้ำเริ่มท่วมขังเพราะมวลน้ำจากฝนตกหนักมากจะเพิ่มระดับสูงอย่างรวดเร็วทั้งนี้การเข้าใจและหลักการประเมินมวลน้ำฝนและการไหลสะสมลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำจะช่วยให้ทุกภาคส่วนและประชาชนสามารถอ่านเตือนภัยสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำและปกป้องชีวิตรวมถึงทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็พยายามที่จะอธิบายเป็นภาพให้เห็นง่ายๆนะท่านผู้ฟังคำว่าฝนตกหนักมากทั้งนี้ก็ต้องเอาไปบวกลบคูณหารกับพื้นที่ของบ้านท่านอีกซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ลุ่มต่ำระดับฝนก็อาจจะเป็นภาพที่อย่างที่ผมได้อธิบายไปก็คือถึงครึ่งแข้งแต่ว่าบางบ้านของบางท่านนะครับฝนตกหนักนี่ก็ท่วมถึงเอวแล้วนะไม่ต้องถึงหนักมากหรือฝนตกวิกฤตก็ต้องดูพื้นที่ของท่านด้วยลองดูและลองคำนวณสิ่งนี้สำคัญมากนะครับการคำนวณพื้นที่บ้านของท่านโดยเฉพาะในอนาคตที่ประเทศไทยของเราจะต้องรับมือกับวิกฤตเรื่องน้ำทุกปีเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเนื่องจากภาวะโลกร้อนหลายๆเรื่องรวมกันแต่เราก็ต้องอาศัยอยู่นี่คือบ้านของเรานะท่านผู้ฟังเราจะไปอาศัยอยู่ไหนก็อาจจะไปอาศัยที่อื่นได้แต่ว่าคือที่นี่ก็บ้านของเราประเทศไทยเป็นบ้านของเราเราอยู่นี่เราอยู่ติดริมน้ำมาตั้งแต่สมัยโบราณมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ป้าน้าอาชุมชนของเราอยู่ตรงนี้แล้วจะให้ย้ายไปไหนที่นี้เมื่อบ้านของเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องหาวิธีการอยู่กับน้ำนะครับส่วนหนึ่งก็คือการบริหารจัดการของภาครัฐด้วยซึ่งก็จะมีคอมเมนต์มีการแนะนำมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ว่ากันไปนะท่านผู้ฟังแต่โดยตัวเราเนี่ยโดยความเป็นปัจเจกของตัวเราเราต้องมีการเตรียมการเรามีการรับมือเราต้องเข้าใจแล้วว่าโลกในปัจจุบันเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะในประเทศไทยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการรับมือมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอสำหรับข้อมูลนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะเห็นเป็นภาพนะท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปใน Facebook ของดร.วัฒนากันบัวได้นะครับซึ่งท่านดร.นั้นก็มี generate AI นะเป็นภาพให้เห็นเป็นข้อมูลได้ง่ายๆเลยทุกวันนี้เวลาจะทำภาพอะไรทำเป็น AI สามารถเข้าใจได้ง่ายมากแล้วก็ภาพก็น่ารักมากนะครับน่ารักมากดร.วัฒนากันบัวนะครับได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้การสื่อสารในภาวะวิกฤตรวมถึงคำการใช้คำต่างๆการแปลงคำคำนี้ก็คือภาพแบบไหนน้ำท่วมระดับไหนนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากท่านนะครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากโดยเฉพาะในเวลาที่เราต้องการข้อมูลนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนต้องการข้อมูลที่บอกได้เลยว่าอ่ะตรงนี้ท่วมพอตรงนี้ท่วมเนี่ยเราก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมพอเตรียมความพร้อมนั้นมันก็จะนำไปสู่มาตรการอื่นๆต่อไปอย่างไรก็ตามในวันนี้นะครับพื้นที่ใดที่ยังมีน้ำท่วม

0: อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือภาคตะวันตกภาคตะวันออกผมไม่ได้ลืมท่านแต่อย่างใดนะครับผมพูดส่งกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เผชิญกับสถานการณ์ในวิกฤตนี้นะครับเราคนไทยอย่างไรก็ตามเราจะช่วยเหลือกันนะครับเราจะเยียวยากันมีอะไรเราพร้อมประชาสัมพันธ์เราเป็นหน่วยสื่อเป็นทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็พร้อมที่จะสื่อสารพร้อมที่จะพูดคุยเป็นอีกหนึ่งกำลังนะครับในการช่วยเหลือในการเป็นที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนช่วงท้ายของรายการนะครับเตรียมรับฟังข่าวภาค12นาฬิกาซึ่งผมเชื่อว่าก็หนีไม่พ้นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของอุทกภัยเดี๋ยวติดตามรับฟังกันครับชลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางสถานการณ์

0: คาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยได้รับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เชียงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการกำจัดผักตบชวาและขยะมวลฝอยบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกซึ่งนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานมีการใช้บล็อกปูนกั้นผักตบชวาแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงจึงต้องพิจารณาขนาดของบล็อกปูนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำโดยเบื้องต้นปัญหาผักตบชวาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนันทิกาคิตาโลรายงาน
0: โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติ

0: บัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
1: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ทำการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝน
2: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้หลังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกสะสมพร้อมกำชับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือรวมถึงศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับหากมีความจำเป็นส่วนประชาชนขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมมีการคาดการสถานการณ์ฝนจะตกหนักในลักษณะคล้ายกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำท่วมขังสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยจะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและจะส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้สามารถเข้าพักพิงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังให้หน่วยงานที่ดูแลด้านพืชประมงปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์การจัดเตรียมหญ้าและพืชอาหารสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการให้คำแนะนำลดความเสียหายด้านพืชและสัตว์น้ำพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EMBOL แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อในกรณีที่น้ำท่วมขังนานเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวนันมาลีรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคม2569ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำ
5: น้ำที่ปล่อย 2,500 ลูกบาศก์เมตรก้อนแรกไหลมาถึงกทม.แล้วไหลออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วระดับน้ำสูงสุดจะมีเท่านี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่ล้นคันมันก็จะไม่ล้นอย่างนี้ต่อไปครับในข้อมูลอย่างเชิงบริหารนะครับเพราะว่ากรมชลจะพยายามรักษาน้ำไม่ปล่อยให้สูงกว่านี้ถ้าไม่มีฝนทางตอนเหนือมาเพิ่มซึ่งน้ำทางตอนเหนือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กรมชลบริหารได้ครับน้ำในเขื่อนก็ทางตอนเหนือก็อยู่ประมาณมากกว่า 80% 2เขื่อนหลักภูมิพลสิริกิติ์ยังรับได้อีกจำนวนมากครับอีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรน้ำเหนือล้นเขื่อนตรงนี้ตัดไปได้เลยไม่มีปัญหาครับ
0: เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดแผนเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในระยะนี
6: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการเขื่อนทั่วประเทศภาพรวมปริมาณน้ำสายหลักมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและรับมือกับปริมาณฝนตกช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำนครสวรรค์ลดลงแต่ยังคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลเข้ามาสมทบคาดว่าอีก 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงช่วยให้ปรับการระบายน้ำให้คงที่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกเท่ากันระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอยุธยาและแม่น้ำน้อยอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้สำหรับสถานการณ์น้ำตอนล่างบริเวณปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการปริมาณน้ำที่ไหลจะไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากระดับคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำค่อนข้างมากแต่อาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชายแม่น้ำหรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้า45ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายออกเท่ากันเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่กว่าร้อยละ95ยังรองรับน้ำได้อีก700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำแม่กลองปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่กว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำขังจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณอำเภอเมืองบางคนทีและอำเภออัมพวา และต้องเฝ้าระวังจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีฝนตกหนักระยะนี้อาจส่งผลให้เขื่อนแก่งกระ

0: ระจานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เพื่อรับมืออย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกคาดเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและเขตสายไหมคืนสู่สภาวะปกติภายใน2วัน
2: นายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสายไหมสะพานสูงและลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำลงได้แล้ว 30-60 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเหลืออยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรทั้งนี้ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำส่งผลให้สามารถระบายน้ำออกจากเคหะร่มเกล้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศและสะพานสูงได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและใช้เรือผลักดันน้ำในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้นและเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำอีก50เซนติเมตรส่วนเขตสายไหมยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีผ่านคลองหกวาสายล่างประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้คลองลำลูกกาและคลองพระยาสุรินทร์แต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน2วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 35,800 รายซึ่งได้แก้ปัญหากรณีประชาชนไม่พบตัวเลือกเขตพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งจัดการกระเป๋าตกค้างให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
3: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก1909เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทประเมินเคลมจ่ายภายใน15วันนายสมพรสืบถวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้น และจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้

0: เว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทยดีระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
1: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
0: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
3: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่า อยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
5: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซล่าเซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอก.ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมอก.เพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนมอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
6: แผงโซล่าเซลล์ที่ท่านจะนำเข้ามาในประเทศไทยนั้นถ้าหากว่าได้มาตรฐาน IEC อยู่แล้วท่านเอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นมาให้ทางสมอ.ดูครับแล้วเราจะขึ้นทะเบียนมอก.ให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน5วันนะครับไม่ต้องมีการทดสอบสินค้าใดๆไม่ต้องมีการไปตรวจสอบที่โรงงานเพราะเราถือว่ามาตรฐานของ IEC นั้นคือได้มาตรฐานของมอก.ของประเทศไทย
0: พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมนี้สมอ.เตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซล่าเซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการขณะเดียวกันทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ

0: หนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีเราะของกลุ่มกบฏฮูตีรายงานว่าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนถึง26ครั้งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดบจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้สุดของทะเลแดงสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจัดการกับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำที่ละเมิดมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสในช่วง5วันที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดให้สัญจรผ่านได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐก็ตามทั้งนี้อิหร่านเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยห้ามเรือของสหรัฐและอิหร่านขออภัยครับและอิสราเอลรวมถึงเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดและอีกหลายเมืองทั่วสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยทั้งนี้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านสเปนลงมติคว่ำมาตรการดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2570หรือไม่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาประกอบกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งซึ่งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีคาดการว่าในเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีแสงแดดมากกว่าปกติต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้จอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนา ในรุ่นน้ำ

0: หนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการได้1เหรียญทองถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจมาเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมทั้งลอสแองเจลิส2028และออสเตรเลียในปี2032
1: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสัก1เหรียญทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วแล้วก็เป็นของภูมิเช่ก็มา2คน1เหรียญเงินทองแดงก็ความสําเร็จจริงๆครับเราก็ต่อสู้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็หลังจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับต้องสเต็ปไปสเต็ปอ่ะอีก2ปีที่เอเดถึงไหมก็ไม่แน่ครับแต่ว่าพยายามเต็มที่อีก6ปีที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คิดว่าก็มั่นใจว่าทันครับแต่ว่าผมรู้สึกก็ต้องทำให้เวลานิดนึงครับ
0: การแข่งขันเรือใบเกิลดิงกี้คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีกหนึ่งเหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลมแข่ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันยูยิตสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนดิเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูนิสูไทยอีกด้วยด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมิลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัทการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นเดียวกันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัธยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับเวียดนาม1ต่อ2เซต11 15 17 15และ11 15คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอันดับ2รวม3คนต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินโดยรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจีนผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงษ์สภักดิ์เหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์อันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาร์อยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์ตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาร์ส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบอันดับ5ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ15ร่วมและณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาร์อันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์โดยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาร์สำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตรายการ ISU จูเนียร์กลางปีสนามกรุงลูบิยาน่าประเทศโซโลวีเนีย ฮิโร่แก้วตาทิพย์นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยทำคะแนนในรอบช็อตโปรแกรมได้ 83.67 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งอีก 150.06 คะแนนรวมเป็น 233.73 คะแนนคว้าอันดับ1และเหรียญทองไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และยังผ่านเข้าสู่การแข่งขัน ISU Junior กลางปีไฟนอลอีกด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A3 สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระเบิดฟอร์มโหดบุกไปถล่มเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่น7ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างสวยงามส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลก2026ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ1เก็บชัย3นัดรวดมี9แต้มเต็มนำจากฝูงกลุ่มส่วนทัพทรีไลออนมี6แต้มตามมาเป็นรองจ่าฝูงอันดับ3โครเอเชียมี3แต้มส่วนเช็กแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มรั้งบ๊วยกลุ่มปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: 12:44 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุม ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามความข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงราย

พะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาไชนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาท

0: ถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือใบขอใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นั้นกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำคลองเชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมหากได้รับแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันควรเริ่มเตรียมการไม่ควรรอจนระดับน้ำเริ่มสูง 2. เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นไปไว้ในบริเวณที่สูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เอกสารสำคัญอาหารยาเครื่องมือและของมีค่าในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการควรให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมีที่อาจได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำครับ 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกำหนดเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการอพยพผ่านคลองทางน้ำสะพานหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรงสถานประกอบการควรมีแผนฉุกเฉินจุดรวมพลและผู้รับผิดชอบในการนำพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ 4. เตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดกั้นน้ำเข้าบ้านโดยนำไปวางบริเวณประตูทางเข้าอาคารช่องระบายน้ำหรือพื้นที่ต่ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ง่าย 5. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยการไฟฟ้าและผู้ดูแลชุมชนควรบันทึกไว้ทั้งในโทรศัพท์และจดใส่กระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉิน 6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank เสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเอกสารสำคัญเงินสดโทรศัพท์และสายชาร์จหากในครอบครัวมีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงควรเตรียมอุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็นไว้เพิ่มเติม 7. ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและยกเบเกอร์และหลังน้ำลดไม่ควรเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมทันทีควรให้ผู้ที่มีความรู้ตรวจสอบก่อนใช้งาน 8. หาแหล่งที่พักสำหรับผู้ประสบภัยควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านอยู่ในจุดใดโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงหากเจ้าหน้าที่ประกาศให้อพยพควรเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีไม่ควรรอจนระดับน้ำสูงและถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงจากโคลนเศษแก้วตะปูเชื้อราสัตว์มีพิษรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจึงควรตรวจสอบบ้านและพื้นที่โดยรอบก่อนกลับเข้าใช้งานและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับจบบทความประจำวันเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรียบเรียงโดยนางสาวยานีจันกล่ำกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก็ให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: จากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์ 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสราญบ้านเราครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำหลังข่าวภาค12นาฬิกานะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็สาระดีๆในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์แบบนี้นะครับคุณผู้ฟังพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่4นะครับ4เดือนตุลาคม2569เข้าเดือนใหม่แล้วนะเดือนตุลาคมนี่ก็เข้ามา4วันแล้ววันที่4แล้วนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่2567สำหรับในระบบราชการแต่ว่าอย่างบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้ปีปฏิทินก็คือใช้งบประมาณไปจนสิ้นปี2569พอ1มกราคมก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่แต่ถ้าเป็นรัฐบาลหรือที่ใช้งบของรัฐเนี่ยนะฮะอย่างของสวทเราเนี่ยก็จะนับจาก1ตุลาคม69เนี่ยนะครับแล้วก็ไปจนถึง30กันยายน70นั่นคือ1ปีงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่งบประมาณใหม่แล้วนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานมาตลอดระยะเวลาอายุราชการจนถึงปีที่60แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเกษียณไปเรียบร้อยแล้วก็พอเปิดมา1ตุลาคมก็ไม่ต้องทำงานแล้วนะครับบางคนก็อาจจะเผลอลืมนะขับรถออกมาทำงานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเคยทำงานกันมาก็ได้เวลาพักผ่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหอายุ60ตอนนี้ร่างกายคนเราแข็งแรงขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นก็โอ้โหดูเหมือน50เนี่ยบางคน45เลยซ้ำไปก็ยังทำอะไรได้อีกเยอะนะครับก็ไปหางานหรือไปหาในสิ่งที่ตัวเองทำได้อีกเยอะแยะเลยสามารถช่วยประเทศชาติเราได้นะครับสุขสันต์บ้านเราก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ต่อให้วันไหนเดือนไหนเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่ฝ่ากับวิกฤตน้ำท่วมตอนนี้ถึงแม้น้ำจะลดลงแล้วแต่ว่าโหบางคนขัดพื้นทำความสะอาดบ้านโอ้เยอะแยะไปหมดเลยยิ่งบางคนรถเสียหายด้วยนะก่อนหน้านี้ก็ให้กำลังใจนะครับคุณผู้ฟังครับติดตามฟังสุขสันต์บ้านเราไปเรื่อยๆฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังวันนี้มีสาระที่จะบอกคุณผู้ฟังในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะ อยู่กับมันให้ได้ฝนตกเราอยู่ยังไงก่อนหน้านี้เห็นมีคลิปคนเอาของไปขายนะฮะในช่วงน้ำท่วมเนี่ยแสดงว่าคนไทยเราปรับตัวแล้วนะครับยังไงก็ฟังรายการของเรานะฮะสุขสันต์บ้านเราวันนี้มีสาระมาฝากกันแต่ไม่เยอะนะครับยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติสำหรับเสียงบางทีพูดไปอาจจะไอบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับไปฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

ท่านผู้ฟังครับหน้าฝนอย่างที่คุยกันไปในช่วงที่แล้วแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเราอยู่บนโลกใบนี้มีการปรับตัวหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวก็จะใช้ชีวิตที่มีความเหมือนและต่างนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นฤดูไหนหน้าไหนเนี่ยเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ใช่ว่าจะมีแต่เฉพาะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การที่เราจะอยู่ได้อย่างไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีโรคภัยมาเบียดเบียนหรือมีก็มีน้อยที่สุดนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างเลยเรื่องของอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ยังไงให้ตลอดรอดฝั่งในช่วงหน้าฝนโดยปลอดภัยจากไข้หวัดจากโรคอะไรต่างๆที่มันอยู่กับหน้าฝนเนี่ยเราก็สามารถทำได้หลายอย่างด้วยกันนะครับ

แน่นอนว่าพอหน้าฝนแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายนะครับถ้าฝนตกนะแต่ถ้าไม่ตกก็คงร้อนแต่ว่าในความเป็นจริงท่านผู้ฟังครับฤดูฝนเป็นช่วงที่เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีครับทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อรานะครับจึงทำให้หลายคนเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติหลายคนเข้าใจว่าการตากฝนคือสาเหตุให้เป็นหวัดแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยฝนไม่ได้เป็นตัวการโดยตรงครับแต่ว่าเมื่อร่างกายเราเปียกอุณหภูมิลดลงภูมิคุ้มกันอาจทำงานได้ไม่เต็มที่หากเราได้รับเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสป่วยได้ง่ายขึ้นครับโรคที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนนะครับก็ได้แก่ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 โรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษก็ได้นะครับคุณผู้ฟังโรคไข้เลือดออกจากยุงลายอาหารเป็นพิษบอกโอ้ยเป็นหน้าร้อนสิไม่ว่าหน้าฝนก็ได้ถ้าได้รับเชื้อพวกแบคทีเรียอะไรเข้าไปนะครับคุณผู้ฟังสิ่งแรกที่ทุกคนทำได้คือการล้างมือให้สะอาดครับล้างมือตอนไหนไม่ว่าจะเป็นก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะไม่ว่าจะราวบันไดประตูลูกบิดประตูอะไรพวกนี้นะครับปุ่มกดลิฟต์อะไรเงี้ยนะครับการล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยนะครับช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมากครับต่อมาคืออาหารครับเราควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารที่วางทิ้งไว้นานเพราะว่าในอากาศชื้นแบคทีเรียเจริญเติบโตได้รวดเร็วครับควรเลือกดื่มน้ำสะอาดและเก็บอาหารให้มิดชิดอีกเรื่องสำคัญก็คือการพักผ่อนครับผู้ใหญ่ควรจะนอน 6-8 ชั่วโมงต่อคืนอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับการนอนหลับเพียงพอจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีครับทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพหากจำเป็นต้องเดินทางและเปียกฝนควรรีบเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าและสระผมแต่หากเปียกมากเนี่ยก็ไม่ควรปล่อยให้เสื้อผ้าเปียกติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับคุณผู้ฟังครับโรคไข้เลือดออกอันนี้พูดถึงหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ายุงลายมันก็เป็นพาหะแล้วก็มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเยอะในช่วงหน้าฝนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายนะครับคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเปลี่ยนน้ำในใจกันเป็นประจำและปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดนะครับเพราะว่ายุงลายเนี่ยสามารถวางไข่ในน้ำสะอาดได้หากว่ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยมากหรือมีผื่นแดงแน่นอนไม่ควรซื้อยามารับประทานเองหลายวันครับโดยเฉพาะยาแก้ปวดบางชนิดควรรีบ

ัวเองทุกวันเลยครับคุณผู้ฟังก็ออกกำลังกายวันนิดชีวิตแจ่มใสนะฮะแล้วก็แข็งแรงไปอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนท่านผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายกันหน่อยนะครับหลายคนคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยต้องใช้เวลานานต้องเข้าฟิตเนสหรือว่าใช้อุปกรณ์ราคาแพงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับขยับร่างกายให้มากขึ้นในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการออกกำลังกายแล้วการเดินเร็วเดินรอบบ้านยืดเหยียดกล้ามเนื้อแกว่งแขนหรือขึ้นลงบันไดอย่างเหมาะสมนั่นแหละล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงผู้สูงอายุฝึกลุกนั่งจากเก้าอี้เดินช้าๆและฝึกการทรงตัวเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ลดโอกาสการหกล้มได้นะครับถ้าไม่ออกกำลังกายเลยกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นง่ายระบบเผาผลาญทำงานช้าลงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงนั่นก็คือ NCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อนั่นเองนะ

0: มาต่อกันที่ชื่นชมนิยมไทยนะครับเป็นประจำกับใครที่ฟังสุขสรานบ้านเราก็จะได้ติดตามชื่นชมนิยมไทยไปด้วยนะครับซึ่งชื่นชมนิยมไทยเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้แต่มีอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมันมีที่มาที่ไปอ่ะเช่นที่ผ่านมาผมเคยเสนออะไรล่ะคลองโอ่งอ่างใช่ไหมครับคุณผู้ฟังก็รู้แล้วถนนสายแรกในกรุงเทพก็คือถนนเจริญกรุงอะไรอีกอะเหล็กน้ำพีอุตรดิตถ์แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสุนทรภู่โอ้โหอีกหลายตอนนะครับยังมีอีกหลายตอนเหมือนกันที่ผมยังไม่ได้นำเสนอซึ่งไม่ว่าจะคุณคณิษฐายิ้มดีคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศที่ทำไว้ก่อนที่จะไปอยู่ที่ NBT นะครับคุณผู้ฟังก็หลายตอนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสุขสรานบ้านเราก็จะได้ติดตามรับฟังกันกับชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราชพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนค่ะ

จากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎร์ที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วนะครับสำหรับสุขสราญบ้านเราในวันอาทิตย์นี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเราจะพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงนะครับหลังข่าวภาค12นาฬิกาเรื่อยไปจนถึงบ่าย2โมงฟังเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพลงต้นฉบับเพลงกรมโฆษณาการเพลงวงสุนทรภรณ์นะครับแล้วก็ข่าวสารสาระดีๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเราจะกลับมาแน่นอนอาทิตย์หน้าแต่เดี๋ยวผมยังไม่ได้หายไปไหนนะบ่าย3กลับมากับเสียงจากคนตาบอดไทยมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการมาฝากกัน 5:00 น.มีร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วติดตามกันนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยเพลงจากวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์มีมาฝากกัน1ชั่วโมงเต็มๆในชั่วโมงหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้ว
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นต้นส่วนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายโดยปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำช่วยประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินลดหย่อนภาษีได้2เท่านายวรพลชินเพชรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดเผยว่ากองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับ ประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารแสดงตัวตนและหลักฐานเกี่ยวกับคดีได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่งทั้งนี้กองทุนยุติธรรมยังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งยอดบริจาคดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกระทรวงยุติธรรมโทร1111กด77และแฟนเพจ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมศาลออสเตรเลียปฏิเสธการประกันตัวของผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมงานเลี้ยงส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นในเมืองนิวคาสเซิลของออสเตรเลียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้ก่อเหตุเพศชายวัย18ปีที่ขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนที่รวมกันเพื่อส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นนิวคาสเซิลไนท์ในเมืองนิวคาสเซิลรัฐนิวเซาท์เวลทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนถูกศาลปฏิเสธการประกันตัวและถูกตั้งข้อหาอีกหลายกระทงอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากการประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านนายเดวิดวาเดลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลของออสเตรเลียระบุว่ารถยนต์ของชายคนดังกล่าวขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติก่อนจะสูญเสียการควบคุมและพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมอำลาทีมรักบี้นี้ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปยังนครซิดนีย์เพื่อแข่งขันรักบี้รอบชิงชนะเลิศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ14นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนปรายศนียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุม2หรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับหลายจังหวัดนะครับก็ประสบปัญหากับน้ำฝนและในตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังอยู่นะครับและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนมานะครับว่าจะมีน้ำเหนือเข้ามาสมทบอีกก็ขอให้ท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ริมแม่น้ำนะครับอย่าประมาทนะครับตอนนี้ก็เตรียมป้องกันไว้ได้เลยเรื่องระบบไฟฟ้าก็น่าเป็นห่วงนะครับมีผู้ที่โดนไฟดูดเสียชีวิตหลายรายแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความระมัดระวังในเรื่องไฟฟ้าด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความปลอดภัยมาก่อนนะครับทรัพย์สินสิ่งใดที่มีความสำคัญก็เก็บรวบรวมไว้นะครับเวลาขนย้ายจะได้มีความสะดวกยิ่งขึ้นรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างรวดเร็วสำหรับบทเพลงแรกที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังในวันนี้นะครับจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับบทเพลงที่ทุกท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าโหมโรงมหาราชบทเพลงนี้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2530ซึ่งเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบกรมศิลปากรร่วมกับธนาคารกรุงเทพได้มอบหมายให้คุณครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงโหมโรงมหาราชขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในมหาสุภมงคลนั้นเดิมทีบทเพลงประเภทโหมโรงนะครับซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นเพลงประโคมดนตรีเบิกโรงเพื่อวัตถุประสงค์หลัก2ประการก็คือเป็นการแสดงความเคารพอัญเชิญเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บรรเลงและผู้ร่วมงานวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ประกาศให้ผู้ฟังทราบว่าหลังจากจบเพลงโหมโรงแล้วก็จะมีการบรรเลงบทเพลงอะไรต่อไปนะครับท่านอาจารย์มนตรีตราโมทได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญทำนองบทเพลงพระราชนิพนธ์มาแต่งขยายขึ้นบทเพลงนี้นะครับได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งและบทเพลงเราสู้มาเป็นทำนองสองชั้นและแต่งขยายขึ้นตามแบบแผนของการประพันธ์เพลงไทยมีทั้งลูกล้อลูกขัดผสมผสานกันไปและในช่วงท้ายของบทเพลงนะครับยังได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนมาบรรจุไว้อีกเพื่อให้บทเพลงนี้มีทำนองเป็นจังหวะวอลซ์ผสมอยู่ในเพลงไทยผมก็ได้นำบทเพลงนี้มาให้ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกสายเถาในวันนี้นะครับจะเป็นเสียงขับร้องของคุณครูณรงค์รวมบรรเลงที่ท่านได้บันทึกเสียงไว้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังบทเพลงแขกสายเถาได้แล้วครับ

านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกสายเถาเสียงขับร้องของคุณครูณรงค์รวมบรรเลงที่ท่านได้ฝากน้ำเสียงไว้นะครับแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วท่านผู้ฟังครับและบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังจะเป็นบทเพลงในรูปแบบของปิพาทไม้นวมนะครับในเพลงระบำนพรัตน์ผู้ประพันธ์บทร้องและทำนองเพลงนะครับก็คือคุณครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติและผู้ประดิษฐ์ท่ารำนะครับได้แก่คุณครูละมูลยมคุปคุณครูมัลลีหมันคงประพัฒน์คุณครูสุภลักษณ์พัทรนาวิกหม่อมครูตวนบทเพลงนี้นะครับคุณวันดีสุขนวมและคุณสุริพรกลางสะอาดเป็นผู้ขับร้องเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอลลุ่มดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอลลุ่มดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงพร้อมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้การช่วยเหลือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมเพื่อรองรับความต้องการส่วนระยะยาวจะจัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ69ระดมเรือลุงถั่วผลักดันน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสถานีสูบน้ำพระโขนงช่วยเหลือประชาชนเขตลาดกระบัง
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มกว้าวและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและพื้นที่เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องเป็นวันที่5
10: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนำยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2จุดจุดแรกที่อำเภอท่าเรือใช้รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่หมู่ที่3บ้านหนองหัวลิงตำบลหนองขนากช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม5หมู่บ้านประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ400ครัวเรือนจุดที่2ไปที่อำเภออุทัยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่วัดกระสังหมู่ที่1บ้านธนูคลองโค้งตำบลธนูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,200 ครัวเรือนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกยังคงระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือในจังหวัดที่ประสบทกภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: มุสบาปาเตสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้นางสาว

0: ัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มูสบาปาเต้เล่าว่าจุดเริ่มต้นของงานผ้ามาจากคุณพ่อซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างในโรงงานผลิตผ้าปาเต้ก่อนจะสั่งสมความรู้และความชำนาญจนเปิดโรงงานของตนเองผลิตผ้าสโลงและผ้าปาเต้ทำมือมายาวนานกว่า50ปีต่อมานางสาวมัสนีได้เข้ามาสืบต่อกิจการของครอบครัวพร้อมพัฒนาการผลิตสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดเป็นแบรนด์มูสบาปาเต้ปัจจุบันมูสบาปาเต้ดำเนินการผลิตผ้าปาเต้ในนามแบรนด์มากว่า10ปีโดยมุ่งรักษาอัตลักษณ์ผ้าปาเต้ชายแดนใต้ควบคู่กับการออกแบบลวดลายสีสันและรูปแบบให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาล่าสุดในปี2569มุสบาปาเต้ได้เป็นตัวแทนอำเภอสุไหงโกลกรับรางวัลผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสลายรุ่งอรุณแห่งเมืองนารอนางสาวมัสนีระบุว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผ้าปาเต้ถิ่นใต้ยังคงมีลมหายใจไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตมุสบาปาเต้จะยังคงพัฒนาลวดลายใหม่ๆให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้ผ้าถิ่นชายแดนใต้ยังคงงดงามอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาครับรายการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผลิตรายการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มากๆแล้วก็นำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารของคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนนะครับคนตาบอดคนคือคนพิการทั้ง7ประเภทเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือข่าวสารต่างๆก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับซึ่งผมเคยบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการดีไหมเพราะว่าเรานำเสนอชื่อรายการว่าเสียงจากคนตาบอดไทยเมื่อก่อนเนี่ยก็จัดรายการทาง AMแล้วก็นำเสนอเรื่องข้อมูลของคนตาบอดของสมาคมคนตาบอดเนี่ยเป็นหลักแต่ตอนนี้มาจัด FM 92.5 ด้วยดีกว่าแล้วก็ให้มีความเป็นมิติของคนพิการทุกประเภทเลยผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการซึ่งเดี๋ยวก็กำลังโหวตกันอยู่ว่ามีคนส่งชื่อรายการมาให้แล้วหรือยังอยากจะให้เราได้เปลี่ยนมาเป็นรายการอะไรส่งมานะครับที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะฮะรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400ครับก็ส่งมานะแล้วเดี๋ยวจะมีของที่ระลึกส่งให้คุณเดี๋ยวจะย้ำที่อยู่บ่อยๆแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะครับ 2-3 วันตอนสักเนี่ยเริ่มจาก26 27 28จนถึง29 30เนี่ยช่วงนั้นนะคุณผู้ฟังครับ 5-6 วันแหละทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คนตาบอดอยู่เพราะว่าทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้คือเราทราบไงว่ามีครอบครัวคนตาบอดอาศัยอยู่ตรงไหนบ้างอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่สามารถที่จะออกมารับของจากหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือได้บางทีออกมาก็อ้าวหมดแล้วหรือไม่กล้าออกมาเพราะว่าน้ำมันสูงนะครับ2จุดเนี่ยอย่างร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าแล้วก็แฟลตคลองจันเนี่ยครับคุณผู้ฟังเนี่ย2ที่เนี้ยมีคนตาบอดอาศัยอยู่มากเลยบางคนก็อยู่กับครอบครัวอันเนี้ยก็น่าจะไม่มีปัญหามากครอบครัวนั้นหมายความว่าเขาอาจจะเป็นคนตาบอดแล้วก็มีญาติมีพี่น้องมีคุณพ่อคุณแม่อะไรอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลกันได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนตาบอดที่อยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าทั้งสามีและก็ภรรยาเป็นคนตาบอดทั้งคู่บางทีมีลูกเป็นคนตาบอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงซึ่งทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเองก็ลงพื้นที่ตลอดนะครับตั้งแต่27กันยายน28กันยายนแล้วก็29กันยายน3วันเนี่ยช่วงเนี้ย3วันเนี้ยคือน้ำเนี่ยมันยังสูงอยู่ทั้ง2จุดทั้งแฟลตคลองจันแล้วก็ที่เคหะร่มเกล้านะครับบางจุดเนี่ยผมถามเจ้าหน้าที่ของสมาคมเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถลุยไปได้มิดหัวก็มีก็เลยต้องฝากเข้ากล่องรวมถึงถุงยังชีพที่เป็นเอาไว้ช่วยเหลือหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยให้เขามีของกินก่อนเนี่ยฝากคนในพื้นที่อย่างกู้ภัยหรือจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าคนตาบอดอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยก็ฝากไปให้ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่คนในพื้นที่เองเมื่อทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ประสานไปเนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลือด้วยนะครับในที่สุดก็คนตาบอดก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าจริงๆสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราได้มี Google Form แล้วส่งลิงก์ไปในกรุ๊ป LINE ต่างๆหรือว่าในโซเชียลที่คนตาบอดได้อยู่เยอะๆเนี่ยได้กรอกนะครับได้รับความเสียหายอะไรเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือในหลังจากน้ำลดนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราช่วยเหลือเฉพาะหน้าไปนะครับจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับ
จังหวัดที่มีน้ำท่วมอย่างภาคตะวันออกอย่างเงี้ยนะครับปราจีนบุรีสระแก้วนะครับระยองหรือแม้แต่ชลบุรีอะไรเงี้ยก็มีน้ำท่วมเนี่ยนะครับภาคตะวันตกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับอย่างเนี่ยอย่างที่พระนครศรีอยุธยาด้วยอ่างทองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแม่กลองคือทุกที่ที่ท่วมเนี่ยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะช่วยนะครับให้ได้กลับสู่สภาวะปกติได้ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง

มีเรื่องนึงที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพหลายคนพอพูดถึงเรื่องสุขภาพก็จะมองไปถึงทั้งสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะครับสองอย่างนี้ต้องอยู่ให้ได้แบบควบคู่กันไปสุขภาพกายดีสุขภาพใจของเราก็ต้องดีด้วยพูดง่ายๆว่ากินอิ่มนอนหลับนั่นแหละนะครับทุกอย่างดีอะไรมันก็ดีไปหมดเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งมาจากการที่ร่างกายและจิตใจเนี่ยเสียสมดุลคุณผู้ฟังโดยมันมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมมลพิษสารเคมีฝุ่นละอองและเชื้อโรคแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความเร่งรีบแข่งขันทำให้เกิดผลต่อจิตใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือว่าซึมเศร้าแม้ว่าธรรมชาติร่างกายเราเนี่ยจะมีกลไกแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคอยปกป้องแล้วก็รักษาตนเองจากการเจ็บป่วยได้ก็ตามแต่ว่าการรักษาสมดุลกับร่างกายและจิตใจเนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะช่วยบรรเทาหรือทุเลาเรื่องการเจ็บป่วยทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เซลล์และ อวัยวะภายในร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับสุขภาพกายใจมันต้องคู่กันอย่างที่ผมบอกแต่แรกนะครับถ้าเครียดมากๆหรือพักผ่อนไม่เพียงพอฮอร์โมนความเครียดจะสูงขึ้นการทำงานของระบบฮอร์โมนอื่นๆก็จะกระทบกระเทือนไปด้วยเช่นมีผื่นนะฮะภูมิแพ้ที่ผิวหนังเป็นสิวเรื้อรังท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องผูกท้องเสียนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นแล้วก็อารมณ์ปรวนแปรอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุบางคนก็อาจจะเกิดอาการซึมเศร้ามีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองอาจจะเตลิดไปถึงการฆ่าตัวตายได้ด้วยคุณผู้ฟังหลายคนพอเกิดอาการเหล่านี้ก็จะรักษาไปตามอาการนะครับโดยการรับประทานยาพอหายแล้วสักพักก็อาจจะเกิดอาการนี้ขึ้นซ้ำๆอีกเมื่อร่างกายเราหายเป็นปกติสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าจิตใจยังมีปัญหาอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องความไม่สมดุลก็อาจจะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นอีกได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราและจิตใจมีความสมดุลกันระบบต่างๆของร่างกายก็กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองได้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติก็จะดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผมมีวิธีการสร้างสมดุลทางจิตใจและร่างกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหลักเนี่ยมีอยู่5ข้อคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หรือสสสนะครับคุณหมอหลายๆท่านก็รวบรวมข้อมูลเอาไว้ในงานวิจัยชิ้นนี้คุณฟังเริ่มต้นเลยดูเผินๆจาก5วิธีเนี่ยเราทำได้กันทุกคนเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากหมั่นออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะจะช่วยให้หัวใจและปอดแข็งแรงเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับโอกาสเส้นเลือดอุดตันก็ลดลงส่งผลดีต่อระบบการย่อยแล้วก็การขับถ่ายและที่สำคัญครับก็จะช่วยให้นอนหลับสนิทอีกด้วยคุณผู้ฟังครับนอกจากออกกำลังกายแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จริงๆเรื่องนี้ผมคุยเป็นประจำเนาะในรายการของเราแต่ว่าเนื้อหาอาจจะต่างกันบ้างนะครับก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องย้ำกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายคือดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับไม่ควรทานอาหารที่เป็นกรดหรือด่างมากจนเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายและอวัยวะภายในมีความร้อนอาหารที่มีฤทธิ์เย็นจะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายได้คุณผู้ฟังครับมีอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งตำลึงผักหวานแตงกวาฟักและหัวปลีส่วนผลไม้ก็ควรจะเป็นมังคุดมะยมนะฮะแตงโมแตงไทยกล้วยน้ำว้าแก้วมังกรกระท้อนแอปเปิ้ลน้ำมะพร้าวและลูกพลุนเป็นต้นคุณผู้ฟังครับโอ้ฟังแล้วก็อยากทานผลไม้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะต่อมาสุขภาพกายใจอีกเรื่องนึงก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะนอกจากการนอนหลับไม่ดีแล้วโอ้ร่างกายเรามันก็จะเจออะไรไปเยอะแยะเลยนะออกกำลังกายแล้วอาหารแล้วต้องมาพักผ่อนบ้างพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเพราะว่าการอดนอนทำให้การเผาผลาญร่างกายไม่ดีฮอร์โมนทำงานผิดปกติเกิดการติดขัดของในตาท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่ามันจะส่งผลต่อด้านอารมณ์ของเราแล้วก็จิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับส่วนเรื่องของการเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงอันนี้เราต้องฝึกทักษะการผ่อนคลายดูแลจิตใจเพื่อรับมือกับความเครียดอย่างสม่ำเสมอหยุดคิดเรื่องเครียดต่างๆแล้วก็หากิจกรรมสร้างสรรค์ทำเช่นฟังเพลงดูหนังเล่นกีฬาท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะครับอันนี้ต่อมาสุดท้ายคอยสังเกตดูแลเอาใจใส่ตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจว่าตอนนี้อยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่ทำอะไรเกินหรือขาดไปบ้างให้ฟังเสียงของร่างกายและจิตใจฟังยังไงล่ะก็เดี๋ยวมันก็จะฟ้องเองคุณผู้ฟังครับร่างกายเรามันอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปก็จะฟ้องเองนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรปรับตัวเองเพื่อให้ร่างกายจิตใจอยู่ในสภาวะสมดุลอย่างไรคุณผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะร่างกายจิตใจนะครับคือกายใจนั่นแหละมันก็ต้องมาคู่กันอีกเรื่องนึงก่อนพักเรื่องความโกรธบ้างคนเรามีความโกรธกันทุกคนจะโกรธมากโกรธน้อยวันนี้เจอเรื่องน่าโกรธมากอ่ะก็โกรธไปไม่เป็นไรแต่ว่าการแสดงออกหรือว่าการทำให้มันคนอื่นได้เห็นได้รู้บางทีถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังเทคนิคการดูแลความโกรธนะมาดูกันนะครับว่าเราจะดูแลความโกรธได้อย่างไรอารมณ์โกรธแน่นอนสำคัญมากเราต้องรับรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ชอบมาพากลละหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับเราบ้างละอะไรบ้างละอย่างสมมติผู้หญิงที่ถูกล่วงเกินจากผู้ชายอาจจะเป็นคำพูดหรือการจับเนื้อต้องตัวก็จะโกรธแล้วก็หาวิธีหลบเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการต่อว่าแล้วแต่วิธีของแต่ละคนเพื่อที่จะให้หายโกรธหรือว่าเรียกว่าทำความโกรธให้หายไปเพราะฉะนั้นการมีชีวิตคู่ที่ไม่น่าเบื่อและสุขใจสองฝ่ายต้องสุขทั้งสองฝ่ายนะชีวิตสมรสก็เนี่ยมันก็ต้องเห็นพ้องต้องกันทุกอย่างไงเออนั่นมันเกี่ยวกับความโกรธได้ยังไงเกี่ยวสิถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นพ้องต้องกันทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็อารมณ์โกรธมันก็จะมานะครับคุณผู้ฟังถ้า
เราไม่ดูแลจัดการความโกรธที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างนะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่จัดการความโกรธความโกรธมีแนวโน้มแสดงออกได้แบบก้าวร้าวต่อตนเองก้าวร้าวต่อผู้อื่นนะครับ

0: มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าก้าวร้าวกับผู้อื่นมีผลที่สูญเสียความสัมพันธ์เสียภาพพจน์หรือเสียชื่อเสียงขาดความน่าเชื่อถือหรือหากรุนแรงมากเกิดทำร้ายกันก็เสื่อมเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สินได้อันนี้มันก็เกิดจากความโกรธด้วยเช่นเดียวกันความโกรธเนี่ยมีผู้รู้เขียนไว้ได้เยอะนะแต่ว่าสภาพสังคมปัจจุบันมันอาจจะมีความกระตุ้นให้เกิดความโกรธได้ง่ายไม่ต้องอธิบายกันยาวเพราะว่าทุกคนก็มีความโกรธแล้วพอโกรธแล้วระบายด้วยอะไรล่ะขว้างปาสิ่งของอ่ะอันนี้มันก็ไม่ดีทำร้ายตัวเองเนี่ยยิ่งไม่ดีใหญ่ไปพานโกรธคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือการมีอารมณ์โกรธเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหาควบคุมจัดการต่างหากที่เกิดปัญหาสมองส่วนของอารมณ์และการจัดการอารมณ์มันอยู่คนละส่วนกันทำร่วมกันได้การฝึกฝนการควบคุมการโกรธก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเองนั่นเองนะครับคือเราแหละต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องไม่ไปพานหาเรื่องคนอื่นนะถ้าโกรธแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวแต่ว่าอย่าไปทำร้ายตนเองนะครับเราต้องยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นในตนเองการยอมรับทำให้ความโกรธลดลงต้องลองทำกันดูนะครับถ้าโทษนู่นโทษนี่โทษสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่ามีปัจจัยต่างๆที่ทำให้โกรธแต่ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ว่ายิ่งหาคนมารับผิดชอบในความรู้สึกของเราเนี่ยความโกรธก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเช่นโกรธมากๆเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวมีคนมาจัดการความโกรธของเราเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเช่นมีคนมาง้อมีคนมาให้อนุญาตให้อันนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปก็จะโกรธอีกอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็สุดท้ายคือถ้าเราพอโกรธปุ๊บเราก็ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณเองอะไรที่เรารู้สึกเป็นเจ้าของก็จัดการได้ง่ายกว่าเสมอก็คือตัวของเราเองนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวทั้งสองเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการครับพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเทพพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราจะมารู้จักกับอักษรเบรลล์ของคนตาบอดให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

คยมีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ Music Inspires เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีช่วยทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความสุขได้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการโดยไม่จำกัดเพศวัยและประเภท

เรานำดนตรีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริง

เครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Station นับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

0: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.ท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกันนะครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรกรรมการบริหารและเหรัญญิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติครับท่านผู้ฟังจะได้รู้จักกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติมากขึ้นครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนอยู่ในสายกับผมแล้วในขณะนี้สวัสดีครับคุณเทวพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกพงษ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: อยากจะให้คุณเทวพงษ์ได้เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาตินั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงต้องเกิดกองทุนนี้ขึ้นมาและที่สำคัญเราจะได้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทุกปีของกองทุนเชิญครับ
1: ครับสำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาตินะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2551นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบรลนะครับสืบเนื่องจากว่าในอดีตนะครับเมื่ออักษรเบรลเข้ามาในประเทศไทยนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2482นะครับโดยอาจารย์เจวิฟคอร์ฟิลนะครับสตรีตาบอดชาวอเมริกันได้มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยแล้วก็อักษรเบลก็ได้มีการคิดค้นอักษรเบลภาษาไทยขึ้นมา

0: ก็มีการเปิดสถานศึกษาให้กับนักเรียนตาบอดในภูมิภาคต่างๆนะครับแต่เมื่ออักษรเบรลล์มีการใช้กันในช่วงแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรเบรลล์ภาษาไทยเนี่ยนะครับก็เมื่อมีการใช้ไปก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการไปสอนนักเรียนต่างๆการใช้รหัสใช้โค้ดต่างๆอาจจะสถานที่สถานศึกษาต่างๆอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับทำให้เวลานักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มาใช้ข้อสอบของทางกระทรวงศึกษาเป็นข้อสอบกลางในการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบ admission สอบระดับต่างๆนะครับมีปัญหาว่าทำไมอักษรเบรลล์รหัสนี้โค้ดนี้ตัวอะไรเขาไม่รู้ไม่เคยเรียนจึงทำให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในเวลานั้นโดยท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันนะครับเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยต้องมีอักษรเบรลล์นะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อการใช้จะได้ถูกต้องเข้าใจตรงกันก็จึงได้รวบรวมเอาองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการใช้อักษรเบรลล์ของคนตาบอดทั่วประเทศตอนนี้ก็มีประมาณ 15-16 องค์กรนะครับมารวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์ภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับนี่คือที่มาของกองทุนที่เราเรียกกันติดปากว่ากองทุนเบรลล์แต่จริงๆแล้วชื่อยาวนะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติอย่างที่ท่านประธานกองทุนได้เล่าให้เราฟังแล้วครับทีนี้กิจกรรมของกองทุนเนี่ยผมก็ทราบครับมันก็มีอยู่ตลอดทั้งปีเลยเอาเล่าภาพรวมก่อนแล้วกันครับว่ากองทุนเนี่ยถึงแม้เราจะดูเรื่องเบรลเป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องเดียวเนี่ยแต่ว่าในแต่ละปีเรามีกิจกรรมอะไรเด่นๆเด็ดๆบ้างรวมถึงกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ครับสำหรับในแต่ละปีนะครับกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาตินะครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมหลักเลยก็คือการแข่งขันการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาตินะครับชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราจัดต่อเนื่องกันทุกปีและก็กิจกรรมอื่นๆที่เราทำอีกนะครับก็คือการพัฒนาการจัดทำคู่มืออักษรเบรลล์ที่ใช้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอักษรเบลภาษาไทยอักษรเบลภาษาอังกฤษอักษรเบลรหัสคณิตศาสตร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีอักษรเบลภาษาจีนเพราะน้องๆตาบอดคนตาบอดตอนนี้ก็เริ่มเรียนภาษาจีนกันมากขึ้นเราก็จึงพยายามจัดทำคู่มือเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นมาตรฐานนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็คนที่สนใจได้ใช้อักษรเบลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับการอบรมให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบลไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถ้าเราได้ของบแล้วก็ได้รับงบมาสนับสนุนเราก็จะจัดอบรมให้กับครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเฉพาะเด็กตาบอดหรือว่าสถานศึกษาที่นักเรียนตาบอดไปเรียนรวมหรือพวกครูเสริมวิชาการของเด็กตาบอดนะครับรวมถึงการอบรมการใช้อักษรเบรลล์พื้นฐานเบื้องต้นให้กับโดยเฉพาะคนตาบอดที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนนะครับหรือคนตาบอดที่มาตาบอดภายหลังถ้าเขาสามารถใช้อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นได้ก็จะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเขาสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับและก็อาจจะมีการอบรมอักษรเบรลล์ขั้นสูงหรือทบทวนอักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอดที่อาจจะเคยผ่านระบบโรงเรียนมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็มีการทบทวนความรู้ให้กับเขานะครับนอกนั้นก็อาจจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอักษรเบรลล์และรวมถึงการพัฒนาตัวอักษรเบรลล์ให้สอดรับกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วยครับแล้วก็รวมถึงอาจจะการเผยแพร่การไปเรียนรู้เรื่องอักษรเบรลล์ในประเทศไทยแล้วก็ยังต่างประเทศที่ในวงการคนตาบอดที่ใช้อักษรเบรลซึ่งอักษรเบรลไม่ใช่แค่ของประเทศไทยเป็นอักษรสำหรับคนตาบอดที่ใช้กันทั่วโลกในทุกภาษาที่เป็นภาษาอ่านภาษาเขียนก็มักจะมีอักษรเบรลคู่ด้วยครับ
1: ครับต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการจัดหาบุคลากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกองทุนก็น่าจะมีต้นทุนเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรในแต่ละปีก็มีการขับเคลื่อนมีการไปร่วมงานไปดูงานต่างประเทศมีวิทยากรจากต่างประเทศมาให้ความรู้แล้วก็มีการพัฒนาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าการพัฒนาที่เกริ่นมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เบรลที่มีอยู่แล้วกับสิ่งที่มันยังไม่มีและกำลังจะเกิดหรือเกิดแล้วตอนนี้ซึ่งเกิดจากการผลักดันของกองทุนเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นพัฒนาตัวคู่มือนะครับให้ทันสมัยแล้วก็อักษรเบรลภาษาที่เป็นอักษรเบรลภาษาใหม่ๆและโดยเฉพาะที่ทำเพิ่งเสร็จไปก็คือการพัฒนาตารางอักษรเบรลในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบรลลิปลุยส์นะครับซึ่งตารางซอฟต์แวร์การจัดการตารางอักษรเบรลนะครับในโปรแกรมลิปลุยส์โดยเฉพาะอักษรเบลภาษาไทยนะครับคืออักษรเบลภาษาอื่นเนี่ยมีการพัฒนาตารางอักษรเบลภาษาอื่น กว่า79ภาษาทั่วโลกนะครับในซอฟต์แวร์การจัดการสอนเบลลิฟหลุยส์แล้วแต่ภาษาไทยเนี่ยทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการแชร์สอนเบลเพื่อดำเนินการเสร็จโดยรับงบประมาณสนับสนุนจากทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับถามว่าไอ้ตรงที่เราทำตารางอักษรเบลภาษาไทยขึ้นมาในซอฟต์แวร์การจัดการสอนเบลลิฟหลุยส์เนี่ยจะช่วยประโยชน์อย่างไรนะครับก็จะช่วยมากในเรื่องของการผลิตสื่อต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีอักษรเบลเข้าไปด้วยคืออักษรเบลก็เหมือนกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับในโหมดการเข้าถึงเนี่ยนะครับในพวกอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในที่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอก็จะมีการติดตั้งการแสดงผลอักษรเบลเข้าไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาอักษรเบลอาจจะไม่สามารถแสดงผลผ่านตัวเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลดิสเพลย์ได้นะครับแต่ตอนนี้การเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาทำให้ตารางอักษรเบลภาษาไทยหรืออักษรเบลภาษาไทยเนี่ยนะครับสามารถแสดงผลบนเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับสิ่งที่เราคงต้องทำต่อไปนะครับก็คือการผลักดันนะครับให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกลงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องผลิตเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงหรือเครื่องเบลดิสเพลย์ที่เรารู้จักมีราคาค่อนข้างสูงเราก็คงต้องคิดว่าทำอย่างไรนะครับจึงจะทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึง เครื่องแสดงผลอักษรเบลในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลดิสเพลย์ได้หรือเบลโน้ตเทคเกอร์ได้ในราคาที่ถูกลงราคาที่คนตาบอดเข้าถึงได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงคาดหวังจากนโยบายของภาครัฐนะครับก็คือทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการที่จะสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนพิการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยหรืออาจจะคาดหวังเรื่องการมีการผลิตการวิจัยสิ่งตรงนี้ขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อให้ราคาถูกลงและสามารถใช้ได้จริงนะครับอีกเรื่องนึงที่เราเองต้องพยายามผลักดันต่อไปก็คือทำอย่างไรนะครับอักษรเบลถึงจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยมากขึ้นในเรื่องของการเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ต่างๆนะครับอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ต่างๆเช่นพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจะมีอักษรเบลติดกำกับให้คนตาบอดสามารถอ่านรับรู้ได้ว่าสินค้านั้นผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะครับสถานที่ต่างๆลิฟต์นะครับจะต้องมีอักษรเบลถึงแม้เสียงมีเสียงที่บอกชั้นก็สำคัญแต่อักษรเบลที่ทำให้เขาคนตาบอดสามารถกดตำแหน่งชั้นต่างๆได้ก็มีความสำคัญหมายเลขห้องในโรงแรมต่างๆหรือแผนที่ภาพนูนต่างๆก็มีความสำคัญซึ่งเราต้องพยายามผลักดันให้อักษรเบลมีพื้นที่มีความสำคัญในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐและก็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับ
1: ครับที่ท่านประธานกองทุนพูดมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีทั้งการส่งเสริมและการพัฒนาเหมือนกับชื่อของกองทุนเลยนะครับเราส่งเสริมให้คนได้ใช้แล้วเราต้องพัฒนาให้มันก้าวหน้าต่อไปด้วยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับก่อนจะจบกันไปในช่วงสัมภาษณ์นี้อยากจะฝากทางคุณเทวพงศ์นะครับในฐานะเป็นประธานกองทุนด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนาหรือว่าเชิญชวนให้โดยเฉพาะคนตาบอดแล้วก็ทางสถานศึกษาต่างๆได้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาร่วมกันในการใช้อักษรเบรลหรือว่าสอนให้คนตาบอดหรือว่าคือส่งเสริมและสนับสนุนให้เขาได้ใช้อักษรเบรลต่อไปครับ
0: ครับเนื่องจากอักษรเบลนะครับยังมีความสำคัญนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเรามีเทคโนโลยีมีสมาร์ทโฟนมีโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับฉะนั้นแล้วอักษรเบลไม่สำคัญแล้วแต่จริงๆยังเชื่อนะครับว่าอักษรเบลสำหรับอักษรเบลนะครับกับคนตาบอดแล้วยังมีความสำคัญนะครับเพราะหลายอย่างเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หรือแม้แต่ตัวอักษรเบลเองก็ปรับตัวโดยมีเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่มีอักษรเบลควบคู่ด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับสามารถที่จะลองดูในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับในส่วนของการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility เนี่ยนะครับเข้าไปจะมีตัวส่วนของโปรแกรมอ่านหน้าจออะไรต่างก็ตามแต่ที่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับไม่ตัดทิ้งเลยก็คือมีหัวข้อที่ว่าเบลเบลก็คืออักษรเบลนั่นเองนะครับอันนี้คืออยากให้อยากย้ำความสำคัญว่าอักษรเบลยังมีความสำคัญนะครับแล้วก็เชิญชวนสถานศึกษาต่างๆไม่จะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนตาบอดหรือสถานศึกษาเรียนรวมที่มีนักเรียนตาบอดเข้าไปเรียนหรือว่าสถานศึกษาใดๆก็ตามนะครับที่มีนักเรียนตาบอดอยู่ก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบลโดยการให้นักเรียนตาบอดของท่านได้ใช้อ่านเขียนอักษรเบลเพราะเราเชื่อว่าการเรียนนะครับการฟังและการพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับแต่ต้องสามารถที่จะอ่านจะเขียนได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนตาบอดแล้วถึงแม้คนตาบอดจะพิมพ์คอมพิวเตอร์จะอะไรต่างๆได้แต่อักษรเบลสำหรับคนตาบอดก็ยังมีความสำคัญนะครับเมื่อเขาโตขึ้นในชีวิต การดำรงชีวิตของเขานะครับ

0: อาจจะต้องใช้อักษรเบรลล์ในการเดินทางต่างๆของเขาเขาอาจจะต้องใช้การสัมผัสพวกภาพนูนอักษรเบรลล์ต่างๆนะครับเวลาเขาเดินทางเขาอยู่ในลิฟต์ถ้าเขาไม่มีคนเขาอยู่ในลิฟต์โดยลําพังไม่มีคนอื่นด้วยเขาจะต้องกดปุ่มไปตามชั้นต่างๆหรือเกิดลิฟต์ค้างอาจจะกดปุ่มอะลามนะครับเพื่อให้คนมาช่วยได้แต่ถ้าพวกลิฟต์พวกอะไรต่างๆไม่มีอักษรเบรลล์คนตาบอดต่อให้จะอ่านอักษรเบรลล์ได้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วก็จะฝากสองส่วนก็คือส่วนของคนตาบอดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบรลล์นะครับแล้วก็ส่วนของภาครัฐแล้วก็สถานที่ให้บริการสาธารณะต่างๆนะครับก็อยากให้คํานึงถึงการเข้าถึงได้ของคนตาบอดนะครับและรวมถึงการเข้าถึงได้ด้วยอักษรเบรลล์ด้วยนะครับผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับก็อยากให้มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ที่ตัวกล่องหรือตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อให้คนตาบอดสามารถที่จะอ่านได้นะครับรับรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับบางทีคนตาบอดไม่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้หรือตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีอักษรเบรลล์กำกับเนี่ยหลายครั้งนะครับคนตาบอดเวลามาเล่ากันบอกว่าใช้ผิดนะครับเทผิดนะครับพวกเครื่องปรุงรสเอาเทผิดซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเทผิดอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับยาสระผมกับแชมพูสระผมกับสบู่ครีมอาบน้ำอย่างเงี้ยเอาบางทีไม่ดูผิดอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับหรืออื่นๆนะครับถ้าสามารถที่จะพัฒนาอักษรเบลล์นำอักษรเบลล์ไปติดในผลิตภัณฑ์ของท่านผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ก็น่าสนใจแล้วก็จะช่วยคนตาบอดในการดำรงชีวิตอิสระได้มากครับ
1: เอาละครับได้ประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ขอให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลล์แห่งชาติเนี่ยเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆกับอักษรเบลล์ที่อยู่มานานแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนตาบอดมากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเทพพงศ์มากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณเอกพงศ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
2: ช่วงสุดท้ายของเสียงจากคนตาบอดไทยสำหรับวันนี้แล้วนะครับจนแล้วจนรอดตุลาคมเรายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อรายการนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาฝนตกน้ำท่วมหลายคนก็ยังคิดไม่ออกยังรับชื่อรายการนะว่าคุณจะอยากจะให้เปลี่ยนชื่อรายการมาเป็นอะไรย้ำกันตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าเรานำเสนอทุกมิติของความพิการนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนชื่อรายการจากเสียงคนตาบอดเสียงจากคนตาบอดไทยเนี่ยเป็นชื่อรายการอะไรนะครับเดี๋ยวจะรับไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงนะครับแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับวันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
3: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได
7: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกล่าวภายหลังการสำรวจว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานประกอบกับสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนไทยสูญหาย3คนบริเวณดอยจ้องจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นพบแล้ว2คน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคนไทย3คนสูญหายบริเวณดอยจ้องใกล้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองมูลนิธิกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภายหลังที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปูพรมค้นหาและจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณสวนสับปะรดแนวเขตสันป่าสัก ล่าสุดชุดลาดตระเวนพบผู้สูญหายแล้ว2คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนพร้อมเตรียมนำผู้ที่พบแล้วกลับลงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยให้กำลังพลทหารเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายขึ้นฝั่งท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา6วัน
9: กำลังพลทหารกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS George S.W. Bush หรือ CVN-77 และเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่รวมจำนวน2ลำซึ่งมีกำลังพลรวมประมาณ 5,109 นายจอดเทียบท่าห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรเพื่อให้กำลังพลทั้งหมดพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลียงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพร้อมตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างไรก็ตามตลอดช่วงการเยือนจังหวัดภูเก็ตของกำลังพลทั้ง 5,000 นายในระหว่างที่4ถึง9ตุลาคมนี้ทราบว่าจะมีการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีพื้นที่ต้องห้ามสำหรับกำลังพลเพียงมีข้อห้ามในเรื่องของการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
8: ่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนจึงได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตโดยเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
9: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานจัดทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาท่อส่งน้ำมันรั่วซึมถนนเชื้อเพลิงพระราม3โดยเชื่อมต่อท่อใหม่ยาว16เมตรปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้ว
10: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วซึมณถนนเชื้อเพลิงพระราม3กรุงเทพว่าขณะนี้การดำเนินการเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนของการตัดเปลี่ยนท่อโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เสนอแผนเปลี่ยนท่อขนส่งน้ำมันใหม่ทั้งหมดเป็นความยาวประมาณ16เมตรในบริเวณจุดที่พบรอยรั่วขนาดประมาณ 6.6 เซนติเมตรเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยหลังจากกระบวนการเปลี่ยนท่อเสร็จสิ้นในวันที่7ตุลาคมนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือจากบริษัทบัฟขนส่งท่อจำกัดหรือ BPT ทำการทดสอบตรวจสอบระบบท่อขนส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง66กิโลเมตรเพื่อนำผลการทดสอบระบบท่อดังกล่าวไปประเมินร่วมกับผลวิเคราะห์จากสถาบัน M-Techสำหรับประเมินจุดที่มีความอ่อนไหวหรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในอนาคตชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

กฎแห่งกรรมตอนมรดกชิ้นสุดท้ายจากหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1เรื่องที่7ของทอเหลียงพิบูล

เงินบันดาลให้ได้ยาตามใบสั่งแพทย์ได้อาหารที่ดีควรแก่การบำรุงผู้ป่วยหายปกติดีแล้วจึงได้เรียนให้ท่านทราบเรื่องที่นำเอาโฉนดบ้านไปจำนองกู้เงินจากนายเก่ามาใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่านและได้ให้คำมั่นสัญญาต่อท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการรับราชการทหารแล้วจะรีบหางานทำเพื่อนำเอาเงินไปถ่ายถอนคืนท่านก็ไม่ว่ากระไรในจำนวนเงินที่ได้มาจากการกู้นั้นเมื่อใช้จ่ายไปเป็นค่ายาค่าหมอและการอื่นๆแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนทำกิจการค้าเพื่อให้เกิดกำไรแต่ก็ยังลังเลใจอยู่ไม่อาจทำสิ่งใดที่เป็นการเสี่ยงคิดว่าจะรอโอกาสหาทางต่อไปก่อนพอดีวันหนึ่งเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งมาหาด้วยอาการร้อนรนบอกว่าตัวเขากำลังเข้าที่อับจนหมดหนทางที่จะพึ่งใครได้แล้วเนื่องจากได้เอาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไปใช้และกำลังจะถูกสำรวจบัญชีถ้าหากถูกตรวจพบว่าเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบหายไปต้องได้รับโทษถึงจำคุกอย่างสถานเบาก็คือไล่ออกข้าพเจ้าถามว่าเงินจำนวนนั้นเขานำไปใช้ทำอะไรก็ได้รับคำตอบว่า

ทั้งบุตรและภรรยาเกิดป่วยพร้อมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องอาการป่วยของบุตรและภรรยาอันเป็นสุดที่รักแม้จะเป็นการเสี่ยงอันตรายก็จำต้องยอมข้าพเจ้ารู้สึกสงสารจับใจเริ่มคิดถึงตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอับจนมีทุกข์แสนสาหัสด้วยเรื่องเจ็บไข้รสชาติของความทุกข์ทนหม่นหมองยังไม่เลือนไปจากความทรงจำคนที่เคยทุกข์มาแล้วย่อมจะเห็นใจกันข้าพเจ้าจึงตกลงให้ความช่วยเหลือโดยเจตเงินจำนวนหนึ่งที่มีเหลืออยู่นั้นให้เอาไปแก้ขัดไปพลางก่อนแล้วเพื่อนผู้นั้นก็อำลาจากไปด้วยความรู้สึกเบิกบานใจคล้ายกับที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกมาแล้วเมื่อได้รับความกรุณาจากนายเก่าผู้มีใจอารี

เมื่อข้าพเจ้ารับราชการทหารจนครบกำหนดก็ได้รับการปลดออกมาเป็นทหารกองหนุนข้าพเจ้าก็รีบไปหานายเมื่อนายเห็นข้าพเจ้ากลับมาหามีความยินดีมากให้รับข้าพเจ้าเข้าทำงานต่อไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่งว่างท่านก็ยังมีใจเมตตาข้าพเจ้าในการเข้าทำงานครั้งนี้นายเรียกตัวข้าพเจ้าเข้าไปรับใช้ในห้องส่วนตัวบ่อยๆซึ่งบางครั้งให้พิมพ์หนังสือบางครั้งเมื่อเลขานุการของท่านไม่ว่างข้าพเจ้าก็ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่แทนข้าพเจ้าทำงานด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในอุดมคติเหมือนเดิมไม่ยอมเอาเวลาของงานไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือของผู้ใดบางคราวข้าพเจ้ามีการป่วยไข้เห็นว่ายังพอทำได้ก็พยายามอดทนไม่ยอมลาป่วยบางวันนายสังเกตเห็นว่าข้าพเจ้ามีอาการไข้เรียกเข้าไปถามข้าพเจ้าเรียนนายว่าข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังพอทำงานได้แต่นายไม่ยอมสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปหาแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาและมีคำสั่งเป็นเชิงบังคับให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามโดยดีและให้ลาหยุดพักผ่อนได้ตามคำสั่งของแพทย์หลังจากเข้าทำงานเวลาผ่านไปอีกประมาณ6เดือนข้าพเจ้าปรึกษากับมารดาและน้องๆว่าเงินที่เหลืออยู่อีกกว่าครึ่งของจำนวนที่ขอกู้มาซึ่งในขั้นแรกตั้งใจว่าจะเอาไปทำการค้านั้นบัดนี้ยังไม่ได้ตกลงใจจะทำประโยชน์ในทางใดจึงควรนำส่งคืนนายเสียก่อนเพื่อเป็นการลดจำนวนเงินต้นที่กู้มาดอกเบี้ยจะได้ลดลงด้วยดีกว่าจะเก็บไว้เฉยๆอันหนึ่งตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเงินจากนายมาแล้วก็ได้ส่งดอกเบี้ยตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ให้นายทุกเดือนโดยไม่เคยขาดเลยตลอดจนเมื่อได้เข้าทำงานกับนายก็ไม่เคยนำดอกไปส่งให้คลาดเคลื่อนเวลานายก็ไม่เคยทวงถามหรือคิดหักเงินเดือนของข้าพเจ้าไว้ก่อนเลยดังนั้นเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านำเงินที่เหลือจากใช้จ่ายรักษามารดาส่งคืนครึ่งหนึ่งก่อนท่านก็ถามว่าข้าพเจ้าหมดความจำเป็นจะใช้แล้วหรือข้าพเจ้าเรียนท่านว่าบัดนี้ข้าพเจ้าหมดความจำเป็นแล้วถ้าจำเป็นเมื่อใดก็จะกราบเรียนขอความกรุณาอีกท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตานำเอาใบสัญญากู้มาบันทึกสลักหลังว่าได้ใช้หนี้ผ่อนเงินต้นแล้วครึ่งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าวันเวลาได้ผ่านต่อมาปีหนึ่งก็แล้วผ่านปีที่สองก็ตามข้าพเจ้ายังอุทิศตนเองให้กับงานของนายด้วยความอุตสาหะขยันขันแข็งซึ่งข้าพเจ้ามิเคยวิตกกังวลว่าใครจะเห็นใครจะทราบหรือไม่ข้าพเจ้าดำเนินกิจการในพื้นที่ของข้าพเจ้าเสมอตลอดมาและในระยะ2ปีนี้เองบรรดาเพื่อนร่วมงานหลายคนต่างก็ได้รับเงินเดือนขึ้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจแก่บุคคลเหล่านั้นที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินเดือนขึ้นอย่างคนอื่นๆทั้งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ว่าข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเพื่อนร่วมงานบางคนที่เคยมีใจอิจฉาริษยาข้าพเจ้าในกรณีที่นายแสดงความเมตตาปราณีเป็นพิเศษเรียกใช้สอยอย่างใกล้ชิดก็พากันคลายหายจากการรู้สึกริษยามาเป็นความรู้สึกเมตตาสงสารแทนในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนคนทั้งหลายแท้จริงในจิตใจข้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังแต่ประการใดเพราะข้าพเจ้าแน่ใจอยู่เสมอว่านายมีความรักใคร่เมตตาข้าพเจ้าเป็นพิเศษเคยให้ความอุปการะมามากพออยู่แล้วข้าพเจ้ายึดถือท่านเสมือนหนึ่งผู้มีพระคุณประหนึ่งบิดาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าใช้เหตุผลเหล่านี้ส่งเสริมกำลังใจมิให้ท้อถอยต่อการงานข้าพเจ้าไม่เคยตำหนิหรือนินทาไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นและทำนองเดียวกันข้าพเจ้า
ก็ไม่ได้นำเรื่องซึ่งคนอื่นนินทาไปเสนอเพื่อหาความชอบโดยคิดเสียว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำไปโดยความโง่เขลาเบาปัญญานายต้องมีสติปัญญาดีพอที่จะรู้ว่าใครดีใครชั่วมิฉะนั้นคงปกครองคนจำนวนมากให้เป็นระเบียบไม่ได้ถ้าหากข้าพเจ้านำความไปฟ้องแน่นอนเหลือเกินข้าพเจ้าต้องมีศัตรูและยิ่งกว่านั้นครอบครัวของผู้ที่ถูกฟ้องไม่ได้รู้เห็นด้วยอาจพลอยได้รับเคราะห์ในการกระทำของข้าพเจ้าจึงสงบใจปฏิบัติแต่งานในหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างเดียววันหนึ่งนายเรียกข้าพเจ้าเข้าไปในห้องส่วนตัวสั่งให้ทำงานพิมพ์หนังสือพิเศษด่วนขณะที่กำลังพิมพ์หนังสือนายบอกข้าพเจ้าว่าจะออกไปทำธุระนอกสถานที่ให้ข้าพเจ้าอยู่ทำงานในห้องนั้นแต่ผู้เดียวแล้วนายก็ปลดเสื้อออกจากคอแขวนเสื้อมาห้อยไว้ที่ไหล่แล้วก็เดินออกไปข้าพเจ้าก็พิมพ์งานต่อไปในทันใดนั้นก็เหลือบสายตาไปที่ริมประตูทางออกที่นายเพิ่งเดินออกไปเมื่อสักครู่มีซองหนังบรรจุธนบัตรตกอยู่ข้าพเจ้ามองเห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นของนายทำตกไว้จึงเก็บซองนั้นมาวางไว้บนโต๊ะทำงานของนายจนกระทั่งบ่ายนายกลับมาเห็นข้าพเจ้ายังนั่งพิมพ์หนังสืออยู่ก็ถามว่ายังไม่ออกไปหาอาหารรับประทานหรือข้าพเจ้าเรียนตอบว่างานพิมพ์หนังสือยังไม่เสร็จนายเลยไล่ให้ข้าพเจ้าออกไปรับประทานอาหารกลางวันเสียก่อนด้วยความเมตตาสงสาร

ข้าพเจ้ารีบรับประทานอาหารแล้วก็กลับเข้าไปทำงานต่อเห็นนายนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะของท่านนายแสดงความข้องใจที่ข้าพเจ้าเก็บซองธนบัตรไว้ให้และบอกว่าไม่นึกจะได้คืนเพราะเข้าใจว่าตกหายข้างนอกสำนักงานทั้งวันนี้ก็เดินไปในสถานที่หลายแห่งในท้องที่สำเพ็งไม่ทราบว่าจะทำตกที่ไหนจึงเข้าใจว่าสูญหายเสียแล้วข้าพเจ้าเพียงแต่รู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และซื่อสัตย์ต่อผู้มีคุณต่อจากนั้นไม่นานโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนนายได้ป่วยหนักลงอย่างกระทันหันข้าพเจ้าได้รับทราบด้วยความกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่มีความสบายใจเลยเมื่อทราบข่าวพยายามไปถึงที่บ้านก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เพราะแพทย์ห้ามเยี่ยมและคนในบ้านก็คอยระมัดระวังมิให้ผู้ใดเข้าเยี่ยมหรือทำความรบกวนผู้ป่วยได้ข้าพเจ้าต้องกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงและผิดหวังเกิดวิตกไปหลายอย่างหลายประการว่าถ้าหากสิ้นนายใจอารีผู้นี้แล้วข้าพเจ้าคงลำบากแน่ไม่แต่เรื่องงานยังมีโฉนดที่บ้านซึ่งยังค้างการจำนองอยู่กับท่านถ้าผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านไม่มีใจเมตตาอารีเหมือนอย่างที่นายมีต่อข้าพเจ้าเขาก็คงจะต้องเร่งให้ไถ่ถอนคืนเป็นแน่ข้าพเจ้าหนักใจก็เพราะเงินจำนวนที่ยังค้างอยู่อีกครึ่งหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้ให้เพื่อนยืมไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคงใช้จ่ายในการป่วยของมารดาบังเกิดเกล้าและการเรียนของน้องๆในยามข้าพเจ้าไปรับใช้ชาติจึงยังเก็บเงินไม่ได้เท่าใดนักถ้าหากวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ด้วยความเศร้าใจและคอยสดับตรับฟังอาการของนายอยู่ตลอดเวลาได้ทราบว่าอาการของท่านไม่ดีขึ้นเลยข้าพเจ้ามีความเศร้าหมองและทุกข์ร้อนราวกับว่าบิดาบังเกิดเกล้าของข้าพเจ้ากำลังป่วยหนักแต่ในขณะที่เฝ้ารอคอยข่าวคราวของนายนั้นเองมีผู้โทรศัพท์จากบ้านนายสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปเยี่ยมนายเนื่องจากนายต้องการพบตัวข้าพเจ้าแทบจะโลดออกไปด้วยความดีใจที่จะได้พบนายเพราะได้เวียนไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วไม่ได้พบเลยในทันทีที่ถึงบ้านนายมีผู้นำข้าพเจ้าไปที่ห้องนายนอนป่วยข้าพเจ้าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงที่ท่านนอนมองเห็นสภาพสังขารของท่านที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนช่วงเวลาไม่กี่วันรู้สึกว่าพายผอมลงมากจนผิดตาข้าพเจ้าสงสารท่านจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ภายในห้องนั้นมีบุคคลอยู่อีกผู้หนึ่งเข้าใจว่าเป็นพยาบาลคอยเฝ้าดูแลอาการเมื่อนายเห็นข้าพเจ้าเข้าไปหาก็ยกมือบอกใบ้พยาบาลคนนั้นให้ออกไปจากห้องให้เหลืออยู่แต่ข้าพเจ้ากับท่านเพียงสองคนเท่านั้นต่อจากนั้นนายก็พยายามพูดด้วยเสียงอันแหบแห้งแผ่วเบาให้ข้าพเจ้าหยิบของที่โต๊ะข้างเตียงสังเกตได้ตามมือที่ท่านชี้ไปทางโต๊ะตัวนั้นที่นั่นเห็นมีซองกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ผนึกครั่งเรียบร้อยเข้าใจว่าข้างในซองนั้นคงจะมีเอกสารมากมายข้าพเจ้าหยิบขึ้นมาดูก็เห็นหนังสือจ่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าทำให้รู้สึกงงงันอยู่ชั่วครู่จึงหันไปดูนายเห็นท่านโบกมือคล้ายกับว่าให้ข้าพเจ้าเอาซองนั้นไปแล้วก็กวักมือให้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ๆตัวท่านพลางพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าให้เอากลับไปอ่านที่บ้านในนั้นมีจดหมายของนายที่ได้เขียนไว้เมื่อล้มเจ็บป่วยใหม่ๆตั้งใจว่าจะให้กับข้าพเจ้านานแล้วทั้งที่คอยให้มาเยี่ยมก็ไม่เห็นมาสักทีข้าพเจ้าเรียนตอบท่านว่าข้าพเจ้าได้มาคอยขออนุญาตเข้าเยี่ยมหลายครั้งหลายหนแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตส่วนตัวข้าพเจ้าแล้วสำหรับคำสั่งของนายไม่ว่าการนั้นๆจะยากง่ายประการใดข้าพเจ้าจะพลีตนทำให้เพื่อสนองพระเดชพระคุณนายทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็พลีเพื่อนายได้
นายฟังข้าพเจ้าเข้าใจดีไม่กล่าวสิ่งใดเพียงแต่พยักหน้ายิ้มอย่างพอใจข้าพเจ้านิ่งพิจารณาเขาหน้าตลอดสังขารเรือนร่างของนายแล้วรู้สึกสงสารจับใจและคิดว่าหากสามารถรับความเจ็บป่วยทรมานมาเป็นของข้าพเจ้าได้เองแล้วก็เต็มใจอย่างที่สุดที่จะรับมาเสียเองเพื่อมิให้ท่านต้องทุกข์ทรมานกายอย่างที่แลเห็นอยู่

ทันใดนั้นนายแพทย์ใหญ่ประจำตัวก็เข้ามาในห้องมีสีหน้าแสดงความว่าไม่พอใจในการที่ข้าพเจ้าเข้ามารบกวนผู้ป่วยเป็นการฝืนคำสั่งของแพทย์นายแลเห็นกิริยาของนายแพทย์เช่นนั้นก็บอกว่าท่านต้องการพบตัวข้าพเจ้าเป็นพิเศษสีหน้าของนายแพทย์จึงคลายความเครียดลงข้าพเจ้าจึงต้องกราบลานายด้วยความอาลัยและเป็นห่วงอย่างยิ่งเมื่อกลับถึงบ้านก็นำซองนั้นมาเปิดดูนึกสงสัยว่าในนั้นจะมีเรื่องสำคัญอย่างใดเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าบ้างความคิดของข้าพเจ้ากำลังวิตกกังวลอยู่กับการป่วยไข้ของนายและเกี่ยวกับการงานบ้างทำให้นั่งซึมมองดูซองนั้นด้วยความรู้สึกเลื่อนลอยเป็นครู่ใหญ่แล้วข้าพเจ้าก็ตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเปิดซองออกในนั้นมีธนบัตรเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยโฉนดที่ดินและใบสัญญากู้เงินที่ข้าพเจ้าทำไว้กับนายเมื่อยังรับราชการอยู่นอกนั้นยังมีจดหมายสอดอยู่ด้วยอีกหนึ่งฉบับเมื่อค่อยคลายความตื่นเต้นลงบ้างแล้วก็เก็บธนบัตรและใบโฉนดไว้ในซองใหญ่ตามเดิมเปิดซองจดหมายของนายออกมาอ่านทันทีในจดหมายมีใจความสำคัญบางตอนซึ่งข้าพเจ้าคัดเลือกมาเสนอที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านก่อนอื่นฉันขอมอบโฉนดที่ดินสัญญากู้เงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นที่เธอได้นำมามอบต่อฉันคืนให้กับเธอเป็นกรรมสิทธิ์ของเธอฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้ไม่มีหนี้สินเกี่ยวกันและไม่มีข้อผูกมัดระหว่างกันด้วยเรื่องเงินกู้และที่ดินพร้อมด้วยบ้านของเธอกับฉันต่อไปฉันคิดว่าเธอคงแปลกใจจึงขอให้เธอทราบไว้ว่าสิ่งต่างๆที่เธอเห็นอยู่นั้นเป็นรางวัลความดีที่เธอได้ประพฤติปฏิบัติฉันขอชมว่า

พี่ที่ดีของน้องนั้นเธอก็ได้ทำตนเป็นผู้คุ้มครองสอดส่องดูแลทุกสุขให้คำแนะนำและส่งเสริมให้ได้เล่าเรียนวิชาความรู้คอยช่วยเหลือเป็นกำลังใจในการศึกษาด้วยความรักใคร่เอ็นดูน้องอย่างดีเสมอมาสำหรับประการที่เธอทำตนเป็นเพื่อนที่ดีนั้นฉันทราบว่าเธอไม่เคยประทุษร้ายเพื่อนผู้ใดทั้งต่อหน้าและลับหลังเมื่อมีเพื่อนคนใดได้รับทุกข์ร้อนมาหาเธอก็ได้พยายามช่วยเหลือปลอบใจให้คำแนะนำที่ถูกและที่ควรเธอคงจะแปลกใจในการที่ฉันทราบความเคลื่อนไหวของเธออยู่ตลอดทุกระยะทั้งในหน้าที่การงานและนอกเวลางานมิใช่แต่เพียงฉันจะทราบความเคลื่อนไหวเฉพาะแต่ตัวเธอเท่านั้นยังมีคนงานอื่นๆอีกหลายคนที่อยู่ในสายตาของฉันทั้งนอกและในเวลางานเธอคงนึกตำหนิว่าฉันนี้ไร้มารยาทที่ได้กระทำตนก้าวก่ายเข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวผู้อื่นนอกเหนือไปจากการงานหน้าที่และตำแหน่งถ้าเธอได้มีโอกาสมาเป็นเช่นที่ตัวฉันกำลังเป็นอยู่นี้เธอจะต้องเห็นด้วยทีเดียวว่าผู้ที่เป็นนายจ้างต้องรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของกิจการและคุ้มครองความเป็นอยู่ของคนงานมิใช่แต่เพียงจำนวนคนงานภายใต้บังคับบัญชาเท่านั้นหน้าที่ของเขายังต้องโยงไปถึงครอบครัวของคนงานทุกคนด้วยปกติคนงานแต่ละคนที่จะนำเอาสมรรถภาพของตนมาทำงานนั้นจำต้องมีรากฐานความเป็นอยู่ดีกินดีซึ่งมาจากครอบครัวเป็นพื้นก่อนถ้าหากทางครอบครัวมีแต่ความอลเวงอันประกอบไปด้วยความไม่ปกติสุขแล้วบุคคลนั้นจะมีกำลังใจประกอบธุรกิจการงานนั้นๆด้วยสมรรถภาพอย่างดีได้อย่างไรที่กล่าวมานี้หวังว่าเธอคงจะเข้าใจดีเพราะตัวของเธอเองเป็นตัวอย่างอยู่แล้วมารดาของเธอป่วยเธอก็มีจิตใจกังวลแบ่งไปวุ่นวายด้วยการป่วยการรักษาสมรรถภาพการทำงานของเธอถูกแบ่งไปแล้วจึงจำเป็นที่ฉันจะต้องคอยสืบเสาะช่วยเหลือคนงานที่ดีของฉันไว้เพื่อให้เขาคลายความกังวลหันมาปฏิบัติงานด้วยจิตใจอันเป็นปกติงานการในหน้าที่ก็ปราศจากความบกพร่องดังกล่าวมานี้ถ้าจะนิ่งไว้ไม่บอกเธอว่าฉันทราบความเคลื่อนไหวของเธอและคนงานอื่นๆสิ่งต่างๆก็ดูว่าจะเป็นไปโดยธรรมชาติเสียหมดแต่ฉันมาเล็งเห็นความดีของเธอที่เป็นสิ่งประหลาดหาได้ยากในคนงานจำนวนมากจึงสมควรที่จะเล่าให้ทราบว่าเพื่อเป็นอนุสติต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลประโยชน์อันเนื่องด้วยบุคคลจำนวนมากอย่างที่ฉันกระทำอยู่นี้คงจะได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางต่อไปอันหนึ่งฉันคิดว่าเมื่อฉันทราบดีว่ามีใครดีใครเลวอยู่ในวงการงานที่ฉันรับผิดชอบอยู่แล้วเหตุไรจึงยังไม่จัดการให้เขาออกไปเสียเพื่อหาคนที่ประพฤติดีกว่ามาทำงานเป็นการที่จะได้ทั้งคนดีและเงินเดือนก็จ่ายน้อยกว่าด้วยสำหรับผู้อื่นนั้นทำเช่นว่าก็เป็นการถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพของกิจการแต่ฉันเป็นพุทธมามกะยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมและเมตตาธรรมเพราะคนพวกนี้มีลูกมีเมียบางคนก็มีแม่ที่ต้องเลี้ยงดูอุปการะในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวความประพฤติของเขาไม่น่าจะได้รับอภัยฉะนั้นถ้าถูกลงโทษไล่ออกความเดือดร้อนของทางครอบครัวก็จะต้องเกิดขึ้นตามมาทันทีอีกหลายชีวิตจะต้องรับความลำเค็ญขมขื่นฉันไม่ปรารถนาจะให้เป็นไปด้วยการกระทำด้วยความเด็ดขาดอย่างนั้นเลยประการแรกที่ฉันจะทำก็คือแสดงตนว่าฉันได้รู้เห็นเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับความประพฤติของเขาและให้คำแนะนำตักเตือนเมื่อตักเตือนแล้วก็ค่อยสืบต่อไปโดยมากเมื่อตักเตือนแล้วก็ทำให้สำนึกตัวในความผิดกลับใจได้และยิ่งรู้ว่าตนเองอยู่ในสายตาของผู้เป็นนายซึ่งคอยดูแลความเคลื่อนไหวอยู่ทุกระยะก็เกิดความเกรงใจกลับตัวกลับใจเป็นคนรักลูกรักเมียการเที่ยวเตร่สุรุ่ยสุร่ายก็บรรเทาลงได้เพราะได้คิดว่าถ้าต้องว่างงานก็หมายถึงความอดอยาก
และลำบากด้วยประการ

บุคคลอีกจำพวกหนึ่งเมื่อได้รับคำตักเตือนแล้วไม่แต่เพียงทำเฉยไม่ยอมกลับตัวกลับซ้ำติเตียนนินทาเมื่ออยู่รับหลังนายจ้างบ่นว่าด้วยเรื่องร้อยแปดประการบางคนว่าพ่อแม่ยังไม่กล้ามาว่ามาบังคับคนอื่นดีวิเศษอย่างไรจะมีสิทธิ์มาบังคับได้เขาหารู้ไม่ว่าคำตักเตือนนั้นมีความเมตตาปรารถนาดีมีคุณค่าสูงเขาจะหวังสิ่งเหล่านี้ได้จากใครถ้าหากผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ให้ไม่ได้หรือเมื่อให้ก็ไม่รับถ้าเขาไม่ติดอยู่ในอารมณ์ฝ่ายต่ำแล้วจะเห็นคุณค่าของคำเตือนฉะนั้นเมื่อเตือนครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่ได้เกิดผลดีขึ้นฉันก็จำต้องวางใจเป็นอุเบกขาจัดการไปตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นการป้องกันความหายนะของส่วนรวมก็ต้องรับกรรมที่ตนได้ทำไว้ส่วนผู้ที่ประพฤติดีขยันทั้งนอกและในเวลาทำงานเมื่อได้ประสบความลำบากบุคคลพวกนี้สมควรจะได้รับความอุปการะช่วยเหลือเพราะคุณงามความดีเป็นเครื่องตอบแทนเธอเป็นผู้มีกตัญญูต่อผู้มีคุณเอาใจใส่ดูแลมารดายามเจ็บป่วยปกครองเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่น้องด้วยความรักและเมตตาขยันต่อการงานไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังนายมีความสุจริตต่อหน้าที่ฉันไม่ขึ้นเงินเดือนให้เธอทั้งที่เธอทำงานด้วยความขยันขันแข็งมาเป็นปีๆเธอก็ไม่ได้แสดงความน้อยใจบ่นนินทาหรือละความขยันให้น้อยลงคงทำงานด้วยความอดทนมั่นคงเช่นเดิมแม้จะมีใครชวนให้ร่วมนินทาเธอก็ไม่ยอมร่วมเช่นคนอื่นบางคนฉันรู้ดีฉันรู้ว่าเธอเป็นผู้มั่นอยู่ในความกตัญญูดังที่ฉันให้ความช่วยเหลือเมื่อมารดาป่วยขณะที่กำลังเป็นทหารอยู่และการที่ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ก็เพราะต้องการศึกษาจิตใจของเธอว่าจะมีความรู้สึกอดทนมีจิตใจหนักแน่นเพียงไรและฉันก็ทราบอยู่ว่าทางบ้านของเธอในเวลานั้นก็ยังไม่มีความเดือดร้อนอย่างไรและเป็นการผ่อนบรรเทาความอิจฉาริษยาของผู้อื่นที่มีต่อเธอให้หมดไปหวังว่าเธอคงจำได้ที่เก็บซองธนบัตรที่ฉันทำตกเธอนำมาวางบนโต๊ะทำงานฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เปิดดูว่าในนั้นมีอะไรอยู่บ้างเธอเป็นคนดีที่ไม่ยอมทำตนเป็นคนสอดรู้สอดเห็นเหมือนคนอื่นเพราะฉันทำเครื่องหมายลับไว้ถ้าใครเปิดซองออกดูฉันจะต้องทราบได้ทันทีทั้งหมดนี้มันเป็นแผนการของฉันเหมือนกันพฤติการของเธอเหล่านี้ทำให้ฉันมีความเอ็นดูรักใคร่เธอเหมือนลูกหลานของฉันเพราะฉะนั้นความดีของเธอจึงควรมีรางวัลเป็นการตอบแทนดังที่ฉันได้จัดการตามที่เธอเห็นปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้และฉันมีความสบายใจหมดห่วงเมื่อทุกอย่างที่ฉันปรารถนาได้ถึงมือของเธอโดยเรียบร้อยและฉันก็เป็นสุขใจในบั้นปลายของชีวิตฉันจะตายอย่างเป็นสุขฉันมั่นใจว่าฉันได้กระทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ฉันพอใจทุกอย่างแล้วประการสุดท้ายที่ฉันจะขอเธอในจดหมายนี้ก็คือขอให้เธอรักษาความดีและทำความดีไว้ให้เพิ่มพูนความดีนั้นจะสนองตลอดไปเธอก็ยังเป็นโสดอยู่และเธอก็มีฐานะที่จะมีครอบครัวได้แล้วแต่เสียใจฉันไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่

็นความเจริญของครอบครัวเธอแต่ฉันขออวยพรให้เธอจงได้ประสบคู่ครองที่ถูกใจมีคุณธรรมความดีเสมอด้วยตัวเธอและจงมีความสุขความเจริญตลอดไปจากผู้มีความรักและความหวังดีต่อเธอ

่อจากนั้นมา 2-3 วันขณะที่ข้าพเจ้านั่งรับประทานอาหารเช้าเสียงวิทยุภาคเช้ากำลังออกอากาศด้วยเพลงและข่าวแล้วก็ถึงรายการพิเศษต่างๆทันใดนั้นข้าพเจ้ารู้สึกเสียวูบเข้าหัวใจประหนึ่งสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาแล้วข้าพเจ้าก็มีอาการหน้ามืดล้มจากโต๊ะอาหารสู่พื้นแล้วก็ปราศจากความรู้สึกมารู้สึกตัวเมื่อเห็นมารดาและน้องๆมาห้อมล้อมข้าพเจ้าไม่สนใจว่าจะเป็นใครบ้างน้ำตาข้าพเจ้าไหลพรั่งพรูอย่างสุดฝืนเหลือที่จะหักความเศร้าโศกเสียใจไว้ได้นายได้จากข้าพเจ้าไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับนายผู้มีเมตตากรุณานายผู้มีความเมตตาปราณีให้ไม่เฉพาะเพียงแต่ข้าพเจ้าหากแต่ความกรุณาของนายนั้นยื่นให้แก่ทุกคนที่เป็นผู้น้อยภายใต้บังคับบัญชาที่ทำความดีให้ท่านเห็นใจขอวิญญาณที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐจงสถิตณสุคติภพเถิดข้าพเจ้าเป็นลมเพราะได้ยินวิทยุประกาศข่าวมรณกรรมของนายผู้มีใจอารีบัดนี้นายที่ข้าพเจ้ารักยิ่งชีวิตนายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือสูงสุดนายเหมือนพระที่ข้าพเจ้าเคารพบูชาด้วยใจบริสุทธิ์นายเหมือนบิดาบังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าบัดนี้ท่านได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับคืนมาอีกแล้วข้าพเจ้าจะหาคนใจดีอย่างนายไม่พบอีกแล้วในชาตินี้ข้าพเจ้าสะอื้นร้องไห้เหมือนเด็กทารกอย่างหมดยางอายมารดาและน้องต่างก็พากันร้องไห้อาลัยนายทั้งที่ยังไม่เคยรู้จักและเห็นตัวนายของข้าพเจ้ามาก่อนเลยแต่ทุกคนรู้จักความดีที่นายได้แผ่ความเมตตากรุณามาให้เท่านั้นพอความโศกเศร้าค่อยบรรเทาลงบ้างข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็ทรุดตัวลงกราบมารดาแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นบุญกุศลอันบริสุทธิ์ที่จะได้อุทิศให้แก่นายเพราะท่านได้สิ้นบุญไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณของท่านโดยตรงได้ขอให้ท่านอนุโมทนาและอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้บวชตามความประสงค์ด้วยมารดาลูบศีรษะของข้าพเจ้าด้วยความรักและเอ็นดูบอกว่าท่านเห็นชอบและอนุญาตให้บวชตามความประสงค์ขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดดีแล้วถูกแล้วที่จะตอบแทนพระคุณนายด้วยวิธีอันสูงด้วยปัญญาอย่างนี้ความดีที่ทำนี้ไม่มีวันสูญสิ้นและท่านเองจะไว้ทุกข์ให้กับนายเป็นเวลา6เดือนความดีที่แล้วมาได้สนองให้ทันตาเห็นแล้วขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งเถิดข้าพเจ้าก้มลงกราบรับพรของมารดาด้วยความตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งจดหมายฉบับนั้นเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของนายครั้งหลังสุดก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายของท่านข้าพเจ้านำเอาไปบรรจุหีบอย่างดีเก็บไว้บนที่สูงสำหรับกราบไหว้สักการะบูชาแทนตัวนายของข้าพเจ้าตราบเท่าทุกวันนี้เพราะนอกจากจะเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงนายแล้วยังบรรจุข้อความอันมีค่าอย่างล้นเหลือควรแก่การกำหนดจดจำสำหรับบุคคลทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างโดยเฉพาะสำหรับตัวข้าพเจ้าเองจดหมายฉบับนี้ทรงคุณค่าอันสูงล้ำเหมือนหนึ่งมรดกชิ้นสุดท้ายที่นายมอบไว้ให้ก่อนตายข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องราวของท่านผู้นี้ยังสาระประโยชน์ในเชิงอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะดังที่ท่านเจ้าของเรื่องได้กล่าวไว้จึงนำมาเสนอท่านผู้ฟัง

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1ชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูลย์

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณเลอลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณสิริพรค่ะก็วันนี้เหมือนเมื่อวานเราอุตส่าห์ใจเบานะคิดว่าวันนี
1: ้ยังไม่โดน
2: ไม่โดนตอนแรกจะเทคข้อความมาถามคุณสิริพรเหมือนกันว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ลาดพร้าววิภาวดีเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
2: เป็นยังไงบ้างมาได้ไหม เพราะว่าฝั่งทนก็ตกอะไรเงี้ยนะคะว่าจะออกมาจากบ้านยังไงก็ไหนว่ากรุงเทพยังไม่ตกแต่ตกแล้วนะ
1: ก็นั่นน่ะสิเพราะว่าดิฉันขึ้นทางด่วนมาตั้งแต่บ่าย3โมงโอ้โหมืดฟ้ามัวดินทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันนี่แหละพอขับมาชั่วโมงกว่าๆนี่ก็ยังตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองไปทางไหนก็มืดมนอยู่นะจนล่าสุดก็เริ่มคลี่คลายแล้วในช่วงแถวที่เราอยู่เนี้ยวิภาวดีนะคะก็ยังทางก็ยังโล่งนะคุณเลอลักษณ์มาเนี่ยมีน้ำขังน้ำท่วมอะไรไหม
2: นิดหน่อยค่ะเหมือนฝั่งนั้นมาจากฝั่งทนคุณก็แบบตกให้มันแบบพอพื้นเปียกๆหน่อย
1: ก็ยังไม่มีกลิ่นใช่ไหม
2: แต่ว่ามันมืดมาก
1: ค่ะใช่
2: มืดแล้วฟ้าร้องแล้วก็แบบ
1: ฟ้าผ่าด้วย
2: ก็แบบเอ๊ะมันจะหนักไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความกังวลอะนะคะแต่ว่าคือไม่น่าเชื่อว่าตอนเช้ากับตอนบ่ายเนี่ยโอ้โหแดด
1: แ
2: ทบจะแผดเผาคือซักผ้าแบบแป๊บเดียวแห้งอะเหมือนให้โอกาสเราได้ทำงานบ้านนะคะนะคะหลังจากนั้นก็แบบหนักหน่วงเลยเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ซึ่งตอนนี้เหมือนเขามีฉบับที่7ล่าสุดออกมาด้วยใช่ไหมคุณสิริพร
1: ใช่ค่ะก็เห็นฉบับที่7ออกมาดิฉันก็พยายามอ่านอยู่ว่ามันอัปเดตอะไรขึ้นจากเมื่อวานนะแต่ก็เป็นการออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่7นี่แหละเรื่องอากาศแปรปรวนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบก็ยังย้ำเตือนกันอยู่4ถึง7ตุลาคมนะคะโดยบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะก็คือมีทั้งฝนเลยค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งสาเหตุหลักก็คือมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอีสานในช่วงปลายฤดูฝนก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่ามีแจ้งเตือนวันนี้เขาแจ้งเตือนเพียงเห็นมีภาคเหนือนะอันนี้ของกรมอุตุก็มีเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครนะคะนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรก็โดนด้วยบ้านดิฉันกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีส่วนในวันที่5ตุลาเนี่ยก็มีฝนตกหนักก็ยังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าเหลือเพียงแค่กำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยนะคะหนักมาก2จังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัยส่วนหนักปานกลางนี่ก็ยังอยู่ที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะคะในวันที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องของน้ำกันแบบลึกซึ้งเนี่ยคุณเลอลักษณ์วันนี้เนี่ยเราก็จะมีแขกพิเศษอันนี้เรื่องของการเรียนการศึกษานะคะจากทางเทคนิคเชียงใหม่นะคะที่จะมาพูดคุยกันโดยทางวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางเทคโนโลยีเรื่องของนักศึกษาอาชีวะนักเรียนอาชีวะเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่ หลังฝนผ่านไปใช่ไหมเพราะมันจะมีเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเอามาให้น้องๆเนี่ยได้ซ่อมกันเยอะเลยอันนี้ก็คงเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านรองผอ.นะคะตอนนี้ก็กำลังประสานสายกันอยู่
2: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทักษะอาชีพเป็นเรื่องสำคัญมากกับในช่วงของเรื่องของการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ดิฉันมีลูกมีหลานดิฉันก็ส่งเรียนอาชีวะนะอ่ะเหมือนสายพร้อมแล้วนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านชรัญยุทธคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะทางเชียงใหม่เป็นไงบ้างคะสอบถามเรื่องน้ำท่ากันบ้างฝนตกไหมคะทางโน้น
3: ครับในเมืองเย็นนี้เพิ่งฝนลงครับหนักเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วครับซาลงแล้วครับ
1: อ๋อค่ะก็ขอให้ผ่านผลฤดูฝนไปด้วยกันด้วยดีนะคะท่านคะ
3: ใช่ครับตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วครับก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วครับช่วงฤดูฝน
1: ค่ะก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านในเรื่องของการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับโลกของการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี่ค่ะทางวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยนะคะเชียงใหม่เนี่ยมุ่งไปในทิศทางใดและก็ต้องการที่จะสร้างผู้เรียนแบบไหนสำหรับโลกในการทำงานในอนาคตคะ
3: ครับก็สำหรับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับเราก็มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งความรู้ครับทักษะวิชาชีพและก็ทักษะที่จำเป็นต่อโลกยุคใหม่นะครับสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือสามารถเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับตัวได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าวันนี้โลกการทำงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเราจึงไม่ได้มองเพียงว่าเด็กของเราเนี่ยจะเรียนจบแล้วไปทำงานอะไรแต่เรามองว่าเด็กของเราจะสามารถอยู่และเติบโตในโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไรครับ
1: ค่ะแต่ว่ายังคงมีมุมมองเรื่องเกี่ยวกับคำถามบางครอบครัวเนี่ยเขามองว่าเอ๊ะเรียนอาชีวะแล้วเนี่ยมีโอกาสอะไรบ้างท่านรองมองว่าจุดแข็งของอาชีวศึกษาในปัจจุบันนี่คืออะไรคะ
3: จุดแข็งสำคัญของการเรียนอาชีวศึกษานะครับก็คือการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการฝึกปฏิบัติจริงนะครับผู้เรียนไม่ได้เรียนเฉพาะในส่วนของทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้นนะครับแต่เราเน้นในเรื่องของการฝึกทักษะวิชาชีพฝึกปฏิบัติครับสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงต่างๆได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากสถานประกอบการครับขณะเดียวกันก็เมื่อเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วนะครับผู้เรียนที่เรียนสำเร็จแล้วจะมีทางเลือกทั้งเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เลยนะครับการประกอบอาชีพอิสระก็สามารถทำได้แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะก็แสดงว่าเนี่ยถ้าบอกผู้ปกครองไปนี่ก็ต้องบอกว่าให้น้องๆหนูๆเนี่ยมาเรียนอาชีวะเถอะไม่ใช่การศึกษาที่เป็นทางเลือกสำรองแต่เป็นเส้นทางที่สร้างทักษะและอาชีพได้ตั้งแต่ต้นถูกไหมคะ
3: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: อือฮึค่ะแล้วเกี่ยวกับประเด็นของ AI เกี่ยวกับอาชีวศึกษาเนี่ยค่ะเพราะว่าปัจจุบัน AI ก็เข้ามามีบทบาทกับหลากหลายอาชีพแล้วนะคะท่านรองมองว่า AI เนี่ยจะเปลี่ยนการเรียนอาชีวศึกษาอย่างไรและก็วิทยาลัยเนี่ยเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับสำหรับในส่วนของเรื่อง AI นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนทั้งรูปแบบการเรียนรู้และก็การทำงานในโลกปัจจุบันเนาะเราจึงต้องเตรียมผู้เรียนนะครับให้รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่ากัน

0: ใช้ AI นะครับก็คือผู้เรียนนะครับจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ครับการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และก็สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานของตัวเองได้ครับวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครับรวมถึงในส่วนของการใช้โคดดิ้ง AI IoT นะครับระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมด้วยครับ
1: ค่ะค่ะฟังอย่างนี้แล้วก็เรามองเห็นโอกาสได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วก็ทางวิทยาลัยเองก็ปรับประยุกต์ใช้แล้วก็เปิดโอกาสด้วยเพราะฉะนั้นแบบนี้ค่ะท่านคะผู้ปกครองที่สนใจเรื่องของโอกาสที่จะมีงานทำหลังจากเรียนจบมาเนี่ยวิทยาลัยเองก็มองละว่าของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับโลกของโอกาสโลกของการทำงานจริงถูกต้องไหมคะอย่างนี้น้องถ้าว่าน้องๆที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะสมัครเข้ามาที่วิทยาลัยได้ยังไงบ้างคะ
0: อ๋อนะครับสำหรับในส่วนของช่องทางนะครับที่น้องๆสามารถที่จะติดต่อวิทยาลัยได้นะครับซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ของเรานะครับได้เปิดโอกาสนะครับให้กับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับที่สนใจเข้าศึกษาต่อนะครับในระดับปวช.นะครับหรือว่าระดับปวส.นะครับซึ่งเรามีสาขาวิชาที่หลากหลายครับน้องๆสามารถเลือกให้สอดคล้องกับความสนใจนะครับตามความถนัดหรือว่าตามเป้าหมายของตัวเองได้นะครับสำหรับน้องที่สนใจนะครับขอให้ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับคุณสมบัติสาขาวิชาแล้วก็กำหนดการต่างๆผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้นะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.cmtc.ac.th ครับหรือว่าผ่านเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ก็ได้ครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายท่านรองท่านอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้กับตัวนักเรียนเองที่กำลังตัดสินใจอยากจะก้าวเข้ามาสู่โลกของการเรียนแล้วก็เชื่อโอกาสของการทำงานแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองด้วยไหมคะที่กำลังตัดสินใจเลือกเส้นทางในการศึกษาค่ะ
0: ครับก็ฝากถึงท่านผู้ปกครองนะครับรวมไปถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับที่สนใจที่จะเรียนสายอาชีพนะครับการเลือกเส้นทางการศึกษานะครับไม่ว่าจะมีการศึกษาทางด้านไหนนะครับทั้งสายสามัญหรือสายอาชีพนะครับไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกๆคนนะครับขอให้เลือกตามความสนใจตามความถนัดของน้องๆ นะครับหรือว่าตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการเรียนนะครับโลกในวันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราจะเรียนอะไรนะครับแต่คือเราเรียนแล้วสามารถนำความรู้และทักษะไปสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมได้อย่างไรครับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งทักษะวิชาชีพครับทักษะทางด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงความพร้อมสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคตดังปรัชญาของเราที่ว่าการศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคมครับผม
1: ค่ะก็คือเกรดเฉลี่ยเราก็ไม่ได้เน้นมากก็เพียงแค่ 2.00 เท่านั้นใช่ไหมคะท่านคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ 2.00 ขึ้นไปก็สามารถสมัครเรียนในรอบโควต้าได้แล้วครับ
1: อ๋อได้เข้าโควต้าด้วยง่ายเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะวิทยาลัยเองก็แบบว่าเหมือนเข้าใจคนรุ่นใหม่ด้วยเนาะกับคนเจนนี้ด้วยใช่ไหมคะท่าน
0: ใช่ครับ
2: ค่ะก็คือยังไงก็เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน
1: ค่ะ
0: ถูกต้องครับผม
2: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการที่มาพูดคุยพูดถึงแนวทางการเรียนการศึกษาของน้องๆในยุคใหม่เนี่ยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ก็ถ้าน้องๆหรือผู้ปกครองที่สนใจหรือมีญาติกำลังหาที่เรียนอยู่ก็อย่าลืมค่ะติดตามข้อมูลการรับสมัครปีการศึกษา2570ได
2: ้
1: ทางเว็บไซต์ www.cmtc.ac.th ทักษะที่ใช่เทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างโอกาสสู่โลกอนาคตพบกันกับโอกาสดีๆของน้องๆ นะคะที่กำลังจะเข้าใกล้มาละนะคะเรียนว่าตอนยุคนี้ทักษะอาชีพอย่างที่บอกค่ะมันสำคัญนี่ขนาดน้ำท่วมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเองเนี่ยก็เตรียมที่จะใช้สถานศึกษาทั้งช่วยเหลือในเรื่องของผลจาก อุทกภัยด้วยแล้วก็เตรียมที่จะดึงชาวเด็กๆอาชีวะเนี่ยแหละที่มีทักษะอาชีพนะคะเกี่ยวเรื่องของการซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยผู้ประสบภัยด้วย

0: ได้ทั้งเกี่ยวเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงอะไรเงี้ยนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คือได้ทั้งจิตอาสาได้ทั้งฝึกทักษะให้มันแม่นยำมากขึ้นอะไรเงี้ยนะเหมือนฝึกงาน
1: เหมือนกันฝึกงานจริงฝึกงานจริงเลยหรือเราจะเห็นการใช้โดรนการใช้เทคโนโลยีต่างๆที
0: ่
1: อาจารย์เชนนำเข้าไป
0: ใช่แพร่อย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะก็มีหลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าทางเทคนิคเชียงใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์ในด้านการศึกษาค่อนข้างสูงเลยนะ
0: ใช่แล้วก็เปิดกว้าง
1: ผู้ปกครองที่อยู่เชียงใหม่หรืออยู่จังหวัดไหนก็ตามสนใจที่จะส่งน้องๆไปเรียนที่เทคนิคเชียงใหม่ก็ติดตามตามข้อมูลที่เราแจ้งไปนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก
1: ็ไปต่อกันที่เรื่องน้ำเรื่องท่ากันหน่อยไหม
0: โอ้โห
1: วันนี้คุณเลลัก
0: ค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปพูดถึงวันที่4ตุลาเนี่ยมีความสำคัญกับทางพรรคภูมิใจไทยยังไงเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีดราม่ามาเยอะนะมีดราม่าเรื่องการจัดความสำคัญอย่างง้นอย่างนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เห็นท่านนายกไปลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรี
0: ก็คือก่อนหน้านี้เขาถามว่าไปทำไมบัญชาการทำไมที่บุรีรัมย์น่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหม
1: ก็วันเกิดเขาเรียกไงครูใหญ่วันเกิดครูใหญ่เนวินชิดชอบ
0: แล้วก็แต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็เลยต้องไปประชุมนิดนึง
1: ก็
0: แต่ตอนนี้ย้ายแล้วย้ายมาอยู่ปราจ
1: ีนแล้วคอนเฟอเรนซ์ไปก่อนที่จะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็คือเอาง่ายๆว่าดิฉันว่าวันนี้ท่านนายกรู้อยู่แล้วแหละว่ามีแน่นอนดราม่าก็เลยอ่ะตอนเช้าก็โฟนอินคอนเฟอเรนซ์ไปร่วมประชุ
0: ม
1: ตอนบ่ายๆเนี่ยก็มีลงพื้นที่ทางปราจีนบุรีนะคะก็ไปให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์นะคะแล้วก็โรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลนี่แหละก็ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์แล้วก็โรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์นะคะก็มีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคนนี้ขาดไม่ได้เลยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมถึงคุณนิรัตสิทธิ์พงสิทธิ์ที่ถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่นะคะก็ไปพบปะประชาชนนายกก็ไปตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยระดับน้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะ 3-40 เซนติเมตรก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะคะโดยก็มีการลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งก็ได้แก่ค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนโรงเรียนมารีวิทยากระบินบุรีจังอำเภอกระบินบุรีนะคะแล้วก็โรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามนะคะจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็พร้อมกับคณะก็ขึ้นรถยกสูงของปภ.ลงพื้นที่ติดตามบริหารสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักบิงศูนย์พักพิงอบจ.ปราจีนบุรีด้วยนะไม่ใช่ไปงานมันเกิดอย่างเดียวงานก็ทำเหมือนกัน
0: ซึ่งที่ผ่านมาวัน2วันเนี่ยเราจะเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยระดมคนลงพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกอยู่นะ
1: ค่ะ
0: นะคะตั้งแต่รัฐมนตรีสุชาตินะส่งทีมไป
1: กระทรวงทรัพย์ใช่ไหม
0: กระทรวงทรัพย์เนี่ยก็ไปช่วยประชาชนตั้งครัวตั้งส่งอาหาร
1: ค่ะ
0: คุณสุพิจีเองก็ไปใช่ไห
1: ม
0: ที่แบบว่าเรื่องของการบรรจุถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยผู้ป่วยปราจีนกำกับดูแลสินค้าเนี่ยนะคะก็แล้วตอนนี้เหมือนนายกท่านก็ติดตามไปย้ำอีกทีนึงก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยปราจีนหนักจริง
1: ค่ะ
0: ปราจีนหนักจริงนะคะในขณะที่กทม.ก็เริ่มที่จะทุเลาเบาบางเริ่มของฟื้นฟูละเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้า
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำกันต่อนะคะ
0: ค่ะก็ไหนๆพูดถึงท่านอนุทินลงพื้นที่ปาจีนแล้วนะคะเรามาดูกันหน่อยว่าช่วงเช้าที่ท่านไปที่บุรีรัมย์เนี่ยคอนเฟอเรนซ์อะไรกันบ้างนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าเช้าวันนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะแล้วก็บอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผู้ว่าเนี่ยลุยพื้นที่หมดเลยนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยเป็นภาพที่นายกอนุทินบัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ให้กับผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมืออุทกภัยศูนย์พักพิงอาหารแล้วก็ยาด้วยนะคะพร้อมกับเน้นย้ำให้บริหารจัดการเกี่ยวเรื่องของสิ่งของบริจาคให้ดีอย่าให้กระจุกตัวนะคะหรือเหลือทิ้งจนเน่าเสียนะคะเพราะขณะนี้เองเนี่ยหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามวลน้ำเหนือวันนี้เนาะที่ท่านรองเลขาธิการสทนช.เปิดเผยนะคะว่ามวลน้ำเหนือเนี่ยถึงอยุธยาแล้วนะคะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้น10เซนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยด้านอธิบดีปภ.เองเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่ามวลน้ำเหนือก้อนแรกเนี่ยมาถึงกทม.แล้วเร่งระบายออกสู่อ่าวไทยยืนยันว่ากทม.ยังรับไหวขณะเดียวกันเนี่ยท่านชัชชาติก็บอกว่ามั่นใจเกี่ยวเรื่องของการรับมือฝนรอบใหม่จะไม่ซ้ำรอยเดิมด้วยนะคะแล้วก็ท่านบอกว่ารอบนี้เนี่ยกทม.จะไม่อ่มซ้ำละส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าก็จะแห้ง 80% นะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยกทม.เร่งพร้อมเกี่ยวเรื่องของการรับมือฝนรอบใหม่แล้วนะคะคาดการที่จากท่านรองผู้ว่ากทม.หรือว่าท่านวิษณุเนาะตอนนี้ท่านวิษณุเองเนี่ยก็เหมือนออกมามีบทบาทได้มากขึ้นเพราะท่านก็ด้านวิศวะอะไรเงี้ยนะคะท่านก็ดูในเรื่องของลำน้ำเกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าฝนตก 40% ของพื้นที่เนี่ยมันจะกระทบที่หลักสี่กับดอนเมืองส่วนวันที่10กับ11ตุลาที่มันจะถึงเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักสะสมเนี่ยถึง100ถึง150มิลลิเมตรเนี่ยมันต้องใช้เวลาช่วงเวลาที่ฝนเว้นช่วงเนี่ยเร่งพร่องน้ำช่วงนั้นแต่กทม.ตอนนี้ตั้งรถสูบน้ำทุกจุดไว้แล้วเช่นตรงลาดกระบังสายไหมคลองสามวาหมู่บ้านธีรวรรณนะคะส่วนที่เขตสะพานสูงมีนบุรีลาดกระบังที่ยังมีน้ำท่วมขังเนี่ยก็เร่งพร่องในแก้มลิงแล้วนะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหแอปลงทะเบียนเมื่อกี้เห็นคุณสีพอบอกว่ามันเด้งขึ้นมาใช่ไหมแอปทางรัฐ
1: แอปทางรัฐดิฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะบริษัทเอ้ยโทรศัพท์ดิฉันเป็นอะไรหรือเปล่
0: า
1: เพราะว่ามันขึ้นมาบอกปอพอแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่3ตุลา69
0: เออเลอร์เออเลอร์
1: เนี่ยเวลา 18:34
0: วันนี้วันที่4ตุลาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแอปหรือเปล่า
1: เป็นไปได้แต่ว่ามันเพิ่งเด้งขึ้นมาหน้าจอดิฉันก็ okay. ไม่เข้าใจนี่ดิฉันเก็บของไม่ทันเลย
0: โอเคแต่ณตอนนี้ค่ะการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 851,547 รายอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 371,775 รายค่ะ

0: องลงมาคือสมุทรปราการ122,786รายและปทุมธานี15,525รายนะคะก็เดี๋ยวน่าจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะส่วนที่ลงทะเบียนกทม.ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 35,800 รายประชาชนสามารถไปยื่นลงทะเบียนที่สำนักงานเขตนะถ้าเกิดใครแบบไม่ถนัดกับแอปอะไรอย่างเงี้ยหรือระบบอะไรเงี้ยนะคะก็ไปที่เขตได
1: ้นะคะก็คงน่าจะมีมาอีกแหละเพราะว่าบางจุดเขาก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ยังวิกฤตอยู่ในพื้นที่นะ
0: ถูก
1: ขยับไปที่เพื่อไทยกันบ้างตะกี้ท่านนายกลงพื้นที่ปราจีนบุรีเนาะส่วนเพื่อไทยที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคุณไป8ริ้วนำโดยคุณจุลพันธ์นี่แหละก็นำทีมลงเรือส่งกำลังใจนะคะมอบถุงยางชีพแล้วก็เพื่อที่จะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะพร้อมด้วยคุณทิติมาฉายแสงก็เป็นส.ส.ฉะเชิงเทรานะคะนำคณะทำงานพรรคเพื่อไทยนี่แหละลงพื้นที่ฉะเชิงเทรานะคะติดตามสถานการณ์อุทกภัยพบปะให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งกันด้วยนะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยคณะเขาก็ได้มีการลงเรือจากเทศบาลตำบลเทพราชนะคะอำเภอบ้านโพเนี่ยล่องไปตามแนวคลองเลยคลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนริม2ฝั่งคลองเลยนะคะทีมงานโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะคะรวมถึงชุมชนสุเหร่าหน้าตลาดและก็สุเหร่าแดงก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังสุเหร่าโรง5นะตำบลคลองเปลงอำเภอเมืองนี่แหละนะคะโดยทางคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยเห็นได้ชัดว่าระดับน้ำเนี่ยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยโดยทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ส.ส.ในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการรับฟังข้อเสนอและก็ความเดือดร้อนโดยตรงเลยพร้อมกับเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนตลอดจนมาตรการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและก็รวดเร็วนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์นี้คลี่คลายประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขเลยนะคะ
0: วันเดียวกันวันนี้คุณจุลพันธ์เองพร้อมด้วยคุณธงธรรมเวชชัยคุณณัฐธิดาเทพสุทินอะไรต่างๆคุณสุรชาติเทียนทอง
1: ค
0: ุณวิสารดีเตชะธีรวัฒน์ก็ได้เดินทางไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกทม.ด้วยนะหลังจากที่เสร็จสิ้นในเรื่องของการติดตามภารกิจช่วยเหลืออุทิศฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเอาทีมทั้งทีมเลยลงพื้นที่นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่ลาดกระบังเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้การที่ลงพื้นที่เนี่ยที่ตรงส่วนของลาดกระบังเนี่ยได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนพบว่าพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันแหละก็คือได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมขังในส่วนของพื้นที่พักอาศัยแล้วก็เส้นทางการจราจรนะคะมันส่งผลกระทบจริงๆกับในเรื่องของชีวิตประจำวันกลุ่มคนทำงานแล้วก็โดยเฉพาะการที่ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเนาะ
1: บางทีก็หาเช้ากินข้ามออกไปทำมาหากิน
0: ไม่ได้หยุดอยู่บ้านไม่ได้บางคนก็รายวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันก็การเดินทางก็ต้องเพิ่มเวลาด้วยคณะทำงานจึงได้ร่วมกันลำเลียงถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเพื่อที่จะช่วยลดภาระแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งช่วยกันฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนกลับสู่ภาวะปกติอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยขอประชาสัมพันธ์บริการจากศูนย์ซ่อมสร้างสุขนี่ศูนย์ซ่อมสร้างสุข
1: ค่ะ
0: ไม่แน่ใจจากแรงงานไหมนะคะเปิดจุดเช็คและซ่อมแซมความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายซ่อมบำรุงฟื้นฟูสภาพรถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ซึ่งง่ายๆเลยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดู
1: อ
0: ันนี้เหมือนเป็น everything ของทุกอย่างเลยนะทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดสรรคิวแล้วก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับความอำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ทัฟฟี่ฟองดูเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
1: ขยับมาทั้งฝั่งรัฐบาลอีกครั้งนึงนะคะก็วันนี้ก็เป็นความร่วมมือกัน

0: ระหว่างกทม.กลาโหมชลประทานนะคะก็ร่วมกันไปตรวจแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยานี่แหละก็พร้อมที่จะรับมือน้ำเหนือน้ำหนุนนะคะโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไปพร้อมด้วยกับคุณไทยวุฒิขันแก้วนะคะปลัดกรุงเทพมหานครคุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ลงไปลงเรือนะคะติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็เส้นทางจากท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครสะพานตากสินท่าเรือใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดนะคะเพื่อที่จะประเมินระดับน้ำแล้วก็แนวป้องกันน้ำท่วมระบบการระบายน้ำนะคะโดยท่านรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งกรุงเทพมหานครกรมชลประทานกระทรวงมหาดไทยกองทัพนะตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกทม.และกรมชลประทานเนี่ยประกอบกับสถานการณ์ที่เห็นจากพื้นที่จริงท่านก็บอกว่าทำให้เกิดความมั่นใจนะคะต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมก็ขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจด้วยว่าทุกหน่วยงานเนี่ยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเนี่ยพร้อมสนับสนุนการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มที่นะเต็มขีดความสามารถทั้งเรื่องของกำลังพลเรือยานพาหนะเครื่องสูบน้ำเครื่องมือช่างทรัพยากรที่จำเป็นโดยยึดความถูกต้องของพื้นที่เป็นหลักนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดส่วนปลัดกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าบทเรียนน้ำท่วมปี54ซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 2.54 เมตรนะคะกทม.ก็ได้ทำการเสริมความสูงแนวคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว88กิโลเมตรนะคะเพิ่มขึ้นเป็น3เมตรและนะคะในบางจุดเนี่ยสูงถึง 3.5 เมตรเลยทีเดียวก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีศักยภาพเหลือที่จะป้องกันน้ำได้อีกกว่า 70% เลยนะคะจากการลงพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการตรวจสถานการณ์ร่วมกับร่วมกันของหน่วยงานในช่วงที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็พบว่าแนวเขื่อนของกทม.เนี่ยยังคงมีพื้นที่เขื่อนในการรองรับน้ำได้อีกประมาณ 1.60 ถึง 1.80 เมตรนะคะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครยังคงมีความมั่นใจว่าจะป้องกันและก็รองรับมวลน้ำทั้งจากน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนได้ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอันนี้ก็ลงพื้นที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะยืนยันเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและการรับมือน้ำเหนือกทม.เขาก็มั่นใจนะขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเนี่ยเกิดความมั่นใจด้วย
1: แต่ว่าอันนั้นกทม.มีที่หนึ่งที่ฉันเห็นธงแดงไหม
0: ที่ไหนคะธงแดง
1: ลพบุรีไหมคะ
0: โอ้ขึ้นธงแดงแล้วเหรอ
1: เห็นนี่นะคะข่าวของเมเจอร์ออนไลน์เนี่ยข
0: ึ้
1: นระบุนะคะว่าคุณปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณโดมอเนกประสงค์เนี่ยนะคะตรงผู้แขกตำบลผู้คาโทษค่ะนะซึ่งก็แน่นอนค่ะก็บอกว่าจากท่านรองผู้ว่าก็ได้ประชุมกับหน่วยงานต่างๆอะไรที่ได้รับผลกระทบทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเอาข้อมูลไปแพร่สัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่เนี่ยตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังใน8ตำบลรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33หมู่บ้านคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวนเยอะเลยน้ำท่วมขังบ้านเรือนประมาณ 50-90 เซนอ่ะโอ้โห90เซนก็คือ3ไม้บรรทัดนะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันครึ่งแข้งได้นะคะก็มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายหมื่นกว่าไร่นะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ในน้ำในพื้นที่เนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยโดยเฉพาะเส้นของคลองชลประทานชัยนาทป่าสักที่มันจะมีน้ำระบายจากประตูระบายน้ำบางโฉมสีไหลเข้าสู่คลองจนมีระดับน้ำเนี่ยเต็มพื้นที
0: ่
1: จึงมีการชักธงแดงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนด้วยนะ

0: ใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทุกที่ทำงานหนักกันหมด
1: ค่ะ
0: เนาะหนักจริงนะ
1: ค
0: ะแต่ว่าคุณแล้วเวลาสมมติว่าน้ำท่วมใช่ป่ะดิฉันเห็นอย่างที่กทม.เนี่ย
1: ค่ะ
0: ของชิ้นใหญ่ๆเขาไปทิ้งที่ไหน
1: ที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยเหรอที่นอน
0: โซฟาตู้เตียงไม้อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมองเหมือนว่าอันนี้มันเป็นประเด็นเหมือนกันเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าชาวบ้านเองอย่างเช่นกทม.เนี่ยเขาก็เร่งเคลียร์บ้านแล้วถูกไหม
1: ค่ะ
0: หลังน้ำลดขยะชิ้นใหญ่เนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถไปทิ้งได้ตามจุดที่สำนักงานเขตเปิดให้บริการนะคะขณะที่บางส่วนเดินทางลำบากต้องทิ้งริมทางเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยสำนักงานเขตอย่างเช่นเขตบางเขนก็เตรียมเปิดจุดรับเพิ่มนะ
1: ค่ะ
0: เปิดจุดรับทิ้งเพิ่มก็สามารถที่จะไปสอบถามได้ทางเขตเหมือนกันแหละคือต้องบอกว่าขยะกองขยะชิ้นใหญ่อะค่ะตรงซอยเทพารักษ์อ่ะคุณเห็นไห
1: ม
0: เทพารักษ์40ตรงบางเขนกทม.เนี่ยหลังจากน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายเนี่ยประชาชนก็ทยอยทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เลยเนาะพร้อมกับนำเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยมาวางริมทางเพื่อรอให้รถขยะของสำนักงานเขตเนี่ยเข้าจัดเก็บทีนี้เขาก็เลยมีการพูดคุยกับทีมทำความรักษาความสะอาดอย่างเช่นที่บางเขนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้จะประกาศเปิดรับจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่พวกโซฟาตู้เตียงโต๊ะเก้าอี้ละนะคะให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมาทิ้งได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้กำลังเปิดหารือกันว่าจะรับอยู่ที่ไหนอย่างไรด้วยเหมือนกันนะคะ
1: พูดถึงเรื่องขยะนี่ก็เปิดมาเจอข่าวทางกองทัพไทยผนึกกำลังกับกทม.เนี่ยลุยบิ๊กคินนิ่งเดย์นะคะซอยชินเขตหลัก4ระดมรถใหญ่ขนขยะเคลียร์ทางหลังน้ำลดนะคะก็โอ้โหดูภาพข่าวแล้วเนี่ยขยะมหาศาลเลยคุณลลักษ
0: ์คือใช่แล้วบางจุดเนี่ยเขาบอกว่านอกจากขยะรถก็แบบจอดปิดกั้นทางด้วยทั้งรถ
1: จอดทิ้งจอดแช่เลยใช่ไหม
0: แล้วก็ขยะบางคนก็มาแบบคือเข้าใจนะไม่รู้ไปวางไว้ไหนอ่ะวางริมทางบ้างมันก็กีดขวางทางการจราจรการเดินทางเท้าหรืออะไรอย่างงี้ด้วยมันบางทีก็ไม่ได้ทิ้งหน้าบ้านตัวเองไงหาจุดทิ้งอย่างเงี้ยแล้วรถขยะก็ทำไม่ทันเลยว่ารถก็ไม่สามารถที่จะแบกไปได้
1: รถคันใหญ่รถขยะก็คันใหญ่บางจุดประชาชนก็จอดสองริมฝั่งริมข้างทางก็ขนย้ายกันลำบากนะงานนี้ก็เรียกว่ามีทั้งนำรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่นะไปบูรณาการการทำงานขนขยะอะไรต่างๆนี่แหละเร่งที่จะเคลียร์ให้พื้นที่รวมถึงสิ่งตกค้างจากอุทกภัยเนี่ยให้ผิวจราจรเนี่ยสะอาดเรียบร้อยลดสิ่งกีดขวางนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนด้วยเพราะบางทีเนี่ยขยะก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะเมื่อเช้าดิฉันผ่านไปทางซอยรามินทา109เนี่ยคุณน้ำยังน้ำแค่น้ำขังนิดเดียวเองนะโอ้โหน้ำนี่ดำปี๋กินเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยขนาดเราแค่คนผ่านทางแล้วคนที่อยู่บริเวณนั้นนี่ก็คงจะหนักหนาสาหัสเลยก็คงจะมีอีกหลายพื้นที่ที่จะต้องไปบริกคินนิ่งเดย์ใช่
0: คลองจันทร์อ่ะขยะเต็มชุมชนเลยค่ะกทม.เองตอนนี้ก็ทำงานหนักเต็มที่เหมือนกันนะคะคือกทม.ด้วยความเป็นพื้นที่ใหญ่เนาะ
1: 50เขต
0: 50เขตอ่ะแล้วก็ตอนนี้คือขยะกองเต็มชุมชนเลยกทม.ก็ระดมรถเนี่ยลุยเก็บครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตรงซอยเสรีไทย7กลายเป็นพื้นที่กองขยะมหึมาเลยค่ะประชาชนก็เร่งที่จะขนข้าวของที่เสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยออกมาทิ้งไว้นะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ทั้งหลังน้ำรถเนี่ยมีทั้งรถดำรถตักเก็บขยะฉีดล้างคราบถนนตรอกซอย
1: ค
0: ือเจ้าหน้าที่กทม.ต้องให้กำลังใจจริงๆนะคะ ทำงานหนักตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยอะทุกอย่าง
1: ก
0: ็
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ทันใจก็โดนด่ากันทุกวัน
0: มันเป็นเรื่องของมันเรื่องของความลำบากเดือดร้อน
1: อ
0: ะมันบางทีก็เข้าใจแหละ
1: บริหารอารมณ
0: ์อดทนไม่ได้ด้วยนะคะก็อย่างที่ท่านผู้ว่าเองก็ก่อนหน้านี้ท่านก็บอกว่าก็เข้าใจได้นะคะแล้วก็พื้นมันไม่ใช่มีแค่แบบมีทั้งพลาสติกไง มีทั้งกลิ่นเศษไม้อย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็ตอนนี้เองเนี่ยกทม.ก็บิ๊กคินนิ่งเดย์อยู่กับร่วมกับทางกองทัพเนา
1: ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวเราให้กำลังใจกันกับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าบ้านเองก็คงให้ความช่วยเหลืออยู่ด้วยเช่นกันนะคะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณลลักษ์เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยไปติดตาม

0: เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก็อย่างที่บอกนะเราจะไปดูเรื่องการเมืองใช่วันนี้ก็
3: การเมืองกับน้ำท่วม
0: ถนนทุกสายไม่ได้มุ่งตรงไปคลองจันนะไปที่บุรีรัมย์ก็อย่างที่เห็นภาพแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของครูใหญ่เนวินชิดชอบนะ4ตุลาซึ่งทุกๆปีนี้ก็มีการจัดงานกันเรียกว่ายิ่งใหญ่มาโดยตลอดแต่ปีนี้สำคัญที่พรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นของพรรคตัวเองและเบื้องหลังความสำเร็จนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก็เป็นคุณเนวินชิดชอบนี่แหละที่อยู่เบื้องหลังเป็นกระดูกสันหลังของพรรคภูมิใจไทยทำให้เดินทางมาถึงวันนี้ก็คง
3: เขาไม่ได้การเมืองคุณก็
0: เหรอคุณชัยชนกชิดชอบเป็นเล่นแทนพ่อก็แล้วกันนะคะก็ทำให้บรรยากาศวันนี้เนี่ยบ้านที
3: ่บ้านใหญ่ที่
0: บุรีรัมย์เนี่ยคึกคักเป็นพิเศษ
3: โอ้โหพิธีเหมือนเดิมเลยนะ
0: ค่ะ
3: มีพิธีปะกำช้างซึ่งเป็นพิธีประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: ก็ก่อนที่ช่วงเช้าอย่างก็ที่ทราบกันดีละค่ะว่าตอนเช้าท่านนายกเองเนี่ยก็เดินทางไปบุรีรัมย์แต่ว่าประเดิมด้วยการวิดีโอคอนเฟอเรนซ
0: ์
3: เรื่องของการบัญชาการน้ำท่วมถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะ
3: เรื่องของการให้ความช่วยเหลือเนาะแล้วจากนั้นก็ปรากฏภาพคุณอนุทินร่วมงานอวยพรวันเกิดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
0: ค่ะ
3: อายุครบ68ปีซึ่งปกติก็จะจัดงานแบบนี้ทุกปีอย่างที่บอกนะคะยิ่งใหญ่มากที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็มีพิธีปะกำช้างซึ่งแน่นอนล่ะมันก็มีผูกข้อไม้ข้อมือเราก็เห็นภาพที่สื่อถ่ายมาก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับคุณอนุทินเจ้าของวันเกิด
0: ค่ะ
3: คุณเนวินผูกข้อมือให้คุณอนุทินซึ่งหลังเสร็จพิธีปะกำช้างเนี่ยนายเนวินก็ได้ผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินพร้อมกับอวยพร
0: ค่ะ
3: คนที่ไปงานวันเกิด
0: ไปรับคำอวยพร
3: ไปรับคำอวยพรเจ้าของวันเกิด
0: ค่ะ
3: บอกว่าโอ้โหเป็นกระแสมากนะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื
0: ่อโอ้
3: ก่อนบอกว่าเป็นอีก2สมัยพอ
0: โ
3: หดีนะที่มีคำว่าพ
0: อ
3: ต่อท้ายด้วยนะคะคุณอนุทินก็จะตอบว่าเยอะไปหรือเปล่าด้วยแบบน้ำเสียงแบบนะ
0: ค่ะ
3: ก็มีภาพที่แบบความชื่นมื่นแต่ไม่แน่นะคุณเนี่ยดิฉันไปเห็นในส่วนของเว็บไซต์การเมืองเนชั่นทีวีออนไลน์เนาะ
0: ค่ะ
3: เขาบอกว่าไม่แน่นะ
0: ไม่แน
3: ่วาจาสิทธิ์ครูใหญ่ของคุณเนวินเนี่ย
0: ค่ะ
3: มันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมถ้าหากว่าเราไปดูย้อนประวัติศาสตร์นายกไทยเนี่ยใครเคยอยู่เบื้องหลังเก้าอี้บ้างอ่ะใครเคยเบิ้ลเก้าอี
0: ้ใครเคยเบิ้ลเก้าอี้คุณ
3: มีไหม
0: ทักษิณชินวัตร
3: ตอนนั้นมีคุณเนวินปะ
0: มี
3: ค
0: คุณเนวินก็อยู่ในรัฐบาลคุณทักษิณด้วยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักด้วย

0: ด้วยมั้งแล้วก็เป็นรัฐมนตรีเกษตรด้วยมั้งถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะแต่ว่าวันนี้ก็คือหลังจากแยกย้ายกันมาเนี่ยก็เรียกว่ามาก่อร่างสร้างบ้านของค่ายสีน้ำเงินด้วยตัวเอง
1: คือต้องบอกว่ามีหลายคนน่ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นแบบสองสมัยเนี่ยก็มีตั้งแต่ใครล่ะ
0: เป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรี
1: เป็นนายกดิโอ้รัฐมนตรีไงก็ได้อยู่แล้วแต่ว่านายกเนี่ยมีใครล่ะพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนัน
0: โอ้โห
1: ปีลึกเลยนะ
0: เกิดยังไม่ทัน
1: นายกรัฐมนตรีคนที่15
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาบอกว่าท่านนี้ถือว่าเป็นโมเดลเกี่ยวเรื่องของการเปลี่ยนผ่านกลไกพิเศษสู่การเลือกตั้งและสมัยแรกคือแต่งตั้งหลังรัฐประหาร20เนี่ยจากนั้นก็มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปภายใต้รัฐธรรมนูญใหม
0: ่ค่ะ
1: ท่านที่2คือพลเอกชาติชายชุนทวันนายกรัฐมนตรีคนที่17ท่านนี้ก็ใช้เทคนิคและชั้นเชิงการเมืองเหมือนกันในสมัยแรกท่านก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อลดแรงกดดันเปิดทางปรับทัพพรรคร่วมใหม่จากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาอีกในสมัย2ในทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะท
0: ่
1: านที่3คือทักษิณชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ผู้นำในโมเดลชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ถล่มทลายก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งในประวัติศาสตร
0: ์
1: คือที่ผ่านมาก็เห็นอยู่นะคะแล้วก็มีการบริหารจนอยู่ครบวาระ4ปีเต็มในสมัยแรกนะคะแล้วก็มาชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นอีกสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในสมัยที่2
0: ค่ะ
1: ส่วนท่านที่4ใครแม่ทายยุคที่เราอยู่กันก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29เดินตามรอยโมเดลเปลี่ยนผ่านสู่อำนาจในสภาเลยนะคะก็ตอนนั้นคือคสช57ใช่ไหมเนาะแล้วก็สมัย2ก็ได้โหวตจากสัดส่วนจากการประชุมพรรคร่วมของสภาหลังการเลือกตั้ง60นะคะแล้วก็เนี่ยแหละท่านต่อมาคือนายกอนันต์เป็นกี่สมัยคุณทันไหม
0: โอ้โห
1: ไม่ทันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ทันค่ะนะคุณอนันต์นี่รู้สึกว่าจะมาเบรกในช่วง
1: ขัดตาทับใช่ไหม
0: ขัดตาทับในช่วงรัฐประหารสักปีอะเป็นในปีก่อนปี40แม้ที่มาร่างรัฐธรรมนูญนี่ใช่ไม่แน่ใจ
1: ตอนสมัยแรกได้รับการแต่งตั้งเข้ามาบริหารประเทศหลังจากการรับประหารของรสช.
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งเกิดวิกฤตพฤษภาธมิน
0: ปี35
1: ปี35นะคะและสุดท้ายใครอีกคนหนึ่งให้ทายเราลืมไม่ได้นะตอนนี
0: ้ลืมไม่ได้เลยเหรอคะ
1: เพราะว่านั่งเรือแจกของน้ำท่วมอยู่นายกชวนหลีกภัย
0: สองสมัยเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: สองสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่20อันนี้เป็นใช้โมเดลเว้นวรรคสลับบทบาทในสภาสมัยแรกเนี่ยก้าวขึ้นสวมหน้าชนะการเลือกตั้งตอนปี35
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะจากนั้นก็ยุบสภาสลับขั้วไปสู่รัฐบาลบรรหารแล้วก็คุณเอกชวลิตนะคะจนกระทั่งเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งพลเอกชวลิตลาออกประชาธิปัตย์ก็รวบรวมเสียงพลิกขั้วในสภาส่งให้ในหัวชวนเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีสมัยที่2นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้า
0: คุณอนุทินจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ถ้าจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคนไทย32อยู่แล้ววาจาสิทธิ์ของครูใหญ่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะอวยพรได้ถึง2สมัยเนี่ยก็ส่งสัญญาณการจัดทัพไหมอะไรไหมด้วยนะนะคะว่าจะพาคุณอนุทินไปด้วยไหนเพราะว่าถ้าว่าไล่เรียนจากที่เขาเขียนบทวิเคราะห์มาเนี่ยคนที่อยู่2สมัยเนี่ยมีโมเดลต่างกันหมดเลยนะโมเดลการเข้าอยู่ในสภาหรืออยู่ในอำนาจเนี่ยมันมีความต่างกันก็เดี๋ยวรอดูนะคะคำอวยพรที่เคยบอกว่าขอให้เป็นนายก4ปีมาในปีนี้อัปเกรดอีกขอเป็น2สมัย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แรกๆเนี่ยบอกเป็นครบนะขอให้ครบ4ปีตอนนี้อัพขึ้นมาเป็น2สมัย
0: พอเจอน้ำท่วมนี่อัปเกรดเลย2สมัยเลย
1: นะคะก็ถือว่าแน่นอนล่ะถ้าเรามองในมุมการเมืองมันก็เป็นการส่งสัญญาณถึงความมั่นใจของพรรคสีน้ำเงินนะหรือพรรคภูมิใจไทยนะ
0: ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะว่ามั่นใจแหละในฐานะที่พรรคเขาก็มีแกนนำที่มีพลังการต่อรอสูงในรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าท่ามกลางกระแสการปรับทัพรับมืออุทกภัยการฟื้นฟูประเทศเนี่ยจะช่วยผลักดันให้ไปถึง2สมัยอยู่ยืนยาวยอดยืนยง
0: ก็ไม่แน่นะก็สมมุติว่าบริหารจัดการดีปีหน้าน้ำไม่ท่วมแล้วคนก็จะต้องการกลับมาอีกเหมือนคุณชัดชาติเนี่ย4ปีแรกก็ดีนะ
1: น้ำ
0: ก็คือแบบว่าระบายดีระบายทันแต่ปีนี้มาเจอวิกฤตที่น้ำมันมีมวลน้ำมันเยอะคนก็เริ่มมีเสียงแล้วเนี่ยก็คือคุณชาติชาติรับตำแหน่งได้ไม่นานนะสมัย2ก็มีเสียง ให้ปลดท่านละมันก็มี
1: คือมันท่ามกลางวิกฤตไงแล้วมันด้วยความที่มีความดิฉันว่าเขาแบกความคาดหวังไว้บนบ่าค่อนข้างเยอะนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งคุณชัชชาติอาจารย์วิษณุอาจารย์แก้ว
0: ค่ะ
1: ทวิดาคือโหแผ่นดินไหวเอาอยู
0: ่
1: น้ำท่วมเนี่ยล่อแร่อยู่เหมือนกัน
0: ค่ะมัน
1: แล้วมันการเมืองเยอะด้วย
0: ใช่มันปัจจัยเรื่องภัยพิบัติอารมณ
1: ์แต่ว่าถ้าหากว่าเราเน้นในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ย มันกระทบคนยังไม่ได้เยอะมากมันจัดการได้ง่ายกว่าแต่น้ำท่วมเนี่ยมันแช่และอารมณ์คนสภาพเศรษฐกิจอารมณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันพาไปหมดเลยเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ทำงานนะเราก็เห็นทุกคนทำงานหมด
0: ค่ะ
1: ตัวเล็กตัวน้อยก็
0: ทำก็คือถ้าช่วยใครได้ทันคนนั้นก็ถูกใจแต่ถ้าช่วยใครไม่ทันมันก็ต้องมีเสียงด่ามาตามมาอ่ะมาต่อกันที่วันเกิดหน่อยนะดราม่าก็มีตามมานี่แหละก็พรรคสีส้มนะคุณวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่าขอบันทึกไว้เลย4ตุลาคม69เนี่ยน้ำท่วมหนักหลายจังหวัดในประเทศไทยคุณอนุทินพร้อมครม.ยังเดินทางไปบุรีรัมย์เพื่อที่จะร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินเอ๊บอกท่านนายกก็วันอาทิตย์นะวันนี้จริงก็ต้องให้เครดิตท่านนะลงน้ำท่วมนี่ก็ไปหลายวันแล้วนะคุณเลยละน้ำท่วมนี่ก็ไปหลายวันแล้ววันนี้ก็ยัง
1: เขาจะแวะไปแป๊บนึงไม่ได้หรอ
0: แล้ววันนี้ก็ไปแหมทำงานบูรณาการหน้างานแล้วประชุมหน้างานแล้วก็ลงพื้นที่ปราจีนบุรีด้วยก็ไปด้วยเหมือนกัน
1: ก็พยายามบาลานซ์นะ
0: จริงใช่ค่ะคือยังไงเนี่ยรับอยู่แล้วรู้อยู่แล้วมาแน่มาแน่แต่ท่านนายกก็ต้องบอกว่าแกเป็นคนสู้มือเหมือนกันนะ
1: สู้มือไม่สน
0: อ
1: ะ
0: ไม่สน
1: แต่ว่าก็ยังยืนผัดกะเพราอยู่นะที่พักที่ฉันเห็นไปขอซอสนิดนึงปรุงซอส
0: ชอบเป็นคนชอบ
1: ซอสดำข้าวขอซอสดำหน่อยมาปรุงผัดในกระทะนิดนึงก็มีความสุขของแกคือแบบทำงานเหนื่อยเครียดอ่ะถอดรองเท้าก่อนโดนแต่นั้นไม่ควรจริง อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ลูกพักเองก็มีปัญหาม
0: ีปัญหาเรื่องคุณสสเดีย
1: สสเดียสสไอเดีย
0: สสไอเดียจากชัยภูมิ
1: ก็เดี๋ยวเยอะแยะไปหมดเลยคุณโรมเนี่ยเราไม่มีเวลานะ
0: ค่ะ
1: เยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องของเงินที่ฝากที่ธนาคารกัมพูชาอีกโยงอีก7คนก็ไม่รู้ว่าใครหรือ7บัญชีเนี่ยนะ มีอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการอะไรล่ะเรื่องของ NGO เรื่องของสื่อสาธารณะหน่วยงานที่เอางบภาษีบาปโอ้โหไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะตอนเนี้ยหลากหลายปัจจัยถึงว่าท่านนายกถึงตอบคุณอนุทินว่าไม่นาน ไม่นานไปหรอ
0: 8 2
1: สองสมัยอีกสองสมัยไม่น่าไปหรอกนะ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าวัดจากดูสสของภูมิใจไทยยุคนี้คุณเลอรักก็ทั้งใต้อีสานภาคกลางภาคเหนือเขาก็เจาะได้แทบทุกพื้นที่นะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสสเดิมเนี่ยรักษาฐานที่มั่นทำผลงานได้ดีเนี่ย มันก็มีโอกาสก็คือคุณอนุทินยังไงก็เป็นแคนดิเดตหนึ่งเดียวแต่อย่าไปต้องดูเรื่องที่จะมีตกม้าตายเรื่องอะไรหรือเปล่าหลังน้ำท่วมเนี่ยจะมีใครไปร้องอะไรหรือเปล่าก็ต้องดูแต่ว่าก็ดิฉันว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกัน
1: ไม่แน่ทุกอย่างมันไม่แน่เห็นป่ะที่ผ่านมามันมีหลายโมเดลอะ
0: ค่ะดูอย่างลุงตู่สิโดนดราม่าโอ้ทุกอย่างทุกสิ่งนายกลุงตู่แกก็ยังผ่านมาได้นะผ่านมาได้แล้วก็2สมัยด้วย
1: ก็ฉันว่าต้องเป็นคนอย่างเงี้ยผ่านได้คุณอนุทินเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นคน
1: อย่างคือจะบอกว่าไงแกมีลักษณะที่แบบว่าไม่เป็นไรอ่ะ
0: สู้ไปสู้มีเลือดนักสู้อยู
1: ่แล้วก็มีวิธีการผ่อนคลายอารมณ์ของแก
0: จะด่าอะไรยังไงก็สู้ได้อยู่
1: สู้มือนะก็แต่ว่าถ้าหากว่าเราเห็นว่าสสคนรุ่นใหม่ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาจะมีการขู่ว่าถ้าไม่ทำคะแนนไม่ทำงานไม่มีผลงานจะถูกปรับ
0: แล้วมันตีลูกเทพ
1: ลูกเทพตอนนี้ก็ทำงานแข่งขันเลยนะแล้วก็ ไม่รู้ไงว่ายังไงอ
0: ่ะ
1: มีหลายสีที่เราจะเสียบเข้ามาร่วมอีกก็
0: ม
1: ีนะ
0: ไปดูข่าวดีๆหน่อยสิปิดท้ายรายการเนี่ยน้องเนเน่แชมป์ของอเมริกันก็อตทาเลนต์นี่ก็มีการนั่ง

0: ขบวนรถแห่รอบแลนด์มาร์คกทมนะโอ้ไปน้องเนเน่ไปเดินฝนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ที่สยามพิวรรณและพันธมิตรภาคเอกชนก็มีการจัดงานเวลคัมเนเน่รอยัลนะวินเดอร์เวิลด์ฟอร์ไทยแลนด์ต้อนรับเนเน่หรือว่ารัติการอัมลอยนี่แหละหลังคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์นะคะบนเวทีประกวดก็มีขบวนแห่ต่างๆก็เรียกว่ามีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะออกมาต้อนรับชูป้ายเนเน่นายแน่มากตามที่เพลงของพี่แอดคาราบาวเขียนให้เนี่ยแล้วก็มีการโบกไม้โบกมือถ่ายภาพตลอดสองข้างทางเลยนะคะหลายจุดเนี่ยประชาชนก็ปักหลักรอขบวนแม้สภาพอากาศจะร้อนก็ที่จะร่วมกันต้อนรับก็เห็นสีหน้าสีตาน้องโอ้ก็คนไปเยอะเลยทีเดียวนะคนไทยก็ชื่นชมกับชัยชนะของน้องครั้งนี้ด้วย
1: จริงเก่งจริงต้องยอมรับตั้งแต่สถาบันครอบครัวที่ทุ่มเทกับน้องมาแล้วก็ตัวน้องเองด้วย
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการทันข่าวเสาร์ที่เราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ช

0: ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่
2: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: นายเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
5: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพรมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
7: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทาง เขื่อนเจ้าพยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพเข้ากล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคาม จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
9: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขต ทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับ
2: ถึง10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ค่ะจะชวนไปพูดคุยนะคะช่วงนี้คือว่าจะมีเทรนด์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เป็นไวรัลในโซเชียลมาพูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งหลายท่านน่าจะได้เห็นผ่านตากับกระแสมาลัยรัดเกล้าหรือว่ามาลัยร้อยผมนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวและน้องๆเจนซีที่ได้พลิกภาพจำพวงมาลัยไทยสู่เครื่องประดับแฟชั่นในชีวิตประจำวันกันนะคะเนี่ยจะบอกว่าสร้างกระแสนิยมไม่แพ้ไวรัลห่มสบายใส่ยีนเลยนะคะวันนี้รายการเราไม่พลาดค่ะหยิบเรื่องนี้มาชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยเรื่องที่เป็นกระแสในขณะนี้นะคะตลอดจนค่ะเราจะไปทำความรู้จักประวัติศาสตร์ของเครื่องประดับมาลัยรัดเกล้ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะอาจารย์จะได้มาคุยกับเราในรายละเอียดกันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝากกันหน่อยก่อนที่จะพักเบรกกันเนี่ยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้จะมีตุ๊กตาสุดน่ารักนะคะจากออมสินให้ค่ะ1รางวัลอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณกรกมลจันดีจากจังหวัดนนทบุรีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงที่2อย่าลืมนะคะเราจะกลับมาแล้วก็ไปติดตามกระแสไวรัลที่เขาพูดถึงกันมาลัยรัดเกล้าหรือว่ามาลัยร้อยผมพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ2

0: ่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ย

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
4: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มาสู่ช่วงที่2นะคะหลายคนคงจะได้เห็นได้คุ้นกันกับกระแสมาลัยรัดเกล้าหรือว่ามาลัยร้อยผมที่มาฮอตฮิตกันอยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะกลุ่มน้องๆ Gen Z กับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะกระแสมาลัยรัดเกล้าหรือมาลัยร้อยผมพวงมาลัยไทยที่ไปสู่เครื่องประดับแฟชั่นในชีวิตประจำวันยุคนี้กันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะมาคุยกับเราในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: ค่ะช่วงก่อนเราคุยกันเรื่องของห่มสบายใส่ยีนโอ้อันนั้นก็แบบสุดมากเลยทีเดียวเอามาอีกแล้วค่ะรู้สึกว่าในยุคนี้ยุคโซเชียลยุคเทคโนโลยียุค AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราเห็นภาพชัดอย่างกระแสล่าสุดที่เตยได้เอ่ยไปเนี่ยมาลัยรัดเกล้าหรือว่ามาลัยร้อยผมที่ฮือฮาไปทั่วปากคลองตลาดช่วงนึงก็จะเป็นดอกบัวแล้วตอนนี้มาเป็นมาลัยรัดผมปากคลองตลาดเอ่ยสะพานพุทธต่อแถวคิวยาวเลยค่ะแม่ค้าที่คือแบบขายดิบขายดีเลยนะคะอาจารย์มองกระแสนี้อย่างไรบ้างก่อนค่ะ
2: ต้องบอกว่ากระแสนี้ดีมากนะครับเพราะว่าเด็กเยาวชนไทยละทำอะไรเป็นไวรัลอ่ะดีแล้วแล้วก็สนับสนุนของไทยๆให้อยู่ร่วมสมัยกับสังคมไทยต้องบอกว่าการปลุกกระแสทุกวันนี้กระแสโซเชียลดิดแรงแต่กระแสโซเชียลในทิศทางที่ดีเนี่ยยิ่งส่งเสริมให้งานวัฒนธรรมงานประเพณีงานความงามของไทยยิ่งส่งกระแสไปได้เรื่อยๆครับขอให้ทำกันมาเรื่อยๆนะหมดจากสบายหมดจากดอกบัวหมดจากมาลัยเนี่ยอย่าเพิ่งเลิกเห่อกันนะเดี๋ยวจะมีอันใหม่
1: ช่วยสรรหาใช่จะได้สรรหามาอีกคือเชื่อว่าเด็กๆอ่ะเด็กเจนซีเขาช่างสรรหาอะไรที่แบบนี้เขาจะพยายามหาอะไรที่เป็นแบบนู่นอ่ะยุคประวัติศาสตร์นะอาจารย์เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับอยากให้มีต่อไปครับหนึ่งมันดีทั้งเศรษฐกิจด้วยหนึ่งคนปลูกดอกไม้คนร้อยพวงมาลัยความงามของศิลปะไทยเนี่ยมันทำให้ส่งเข้าไปในกระแสโซเชียลและกระแสต่างชาติด้วยนะครับเราพยายามทำให้ดีขึ้นไปเยอะๆเลยเพราะว่าดอกไม้ที่เอามาทำส่วนใหญ่ก็เป็นดอกไม้ไทย
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ดอกไม้ต่างชาติเลย
1: ไม่ใช่ของต่างชาติ
2: ตอนนี้ในตลาดดอกไม้ต้องเล่าก่อนว่าในดอกไม้ตลาดดอกไม้ที่ปักคลองเนี่ยมีดอกไม้ที่ไทยเองปลูกแล้วก็ดอกไม้ที่สั่งนำเข้ามาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: โอ้ปักคลองตลาดนี่คือดอกไม้มันเยอะมากเลยแล้วแต่เราจะเลือกเราจะสรรหานะจ๊ะเนาะราคาก็ไม่ได้แพงแบบถ้าไปกับเพื่อนหลายคนหารกัน
2: เออแล้วแต่หน้าว่าแล้วแต่หน้าเช่นมะลิอย่างเงี้ยมะลิอยู่ในช่วงหน้าร้อนหน้าฝนแต่พอหน้าหนาวมะลิก็แพงทีเนี้ยหน้าร้อนมะลิแพงมันแล้วแต่หน้านะดอกไม้เนี่ยบางทีเดือนหน้าเทศกาลก็ล่อก็ไปซะแพงสุกหูฉี่เด
1: ือ
2: นหน้าต่อไปเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยอะไรจะหมดไปรู้ไหมดอกบัวจะแพง
1: อ๋อเป็นช่วงฤดู
2: ค่ะ
1: มันวาเลนไทน์นี่ดอกกุหลาบไม่ต้องพูดถึงเลยแพง
2: เพราะว่าดอกบัวจะแพงเพราะว่าหน้าหนาวดอกบัวเขาจะลงไหลเขาจะไม่ออกดอก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าหน้าร้อนน่ะดอกบัวเต็มเลย
1: มันจะเป็นช่วงฤดูเราเรียกภาษาบ้านๆว่าแล้วแต่หน้ามันเนี่ยเราก็จะเข้าใจกันในส่วนตรงนี้นะคะอาจารย์แต่ว่าขอย้อนเกี่ยวกับเรื่องของมาลัยรัดเกล้ากันหน่อยนะคะแล้วก็ศิลปะการร้อยมาลัยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการร้อยมาลัยบ้านเราประเทศไทยอ่ะเริ่มมาตั้งแต่ยุคใดอาจารย์เริ่มต้นจากอย่างไรหรือเรานำวัฒนธรรมใครมาหรือเป็นของไทยอยู่แล้วหรือยังไงคะอาจารย์

0: มันมีต้นทางใหญ่ๆเนี่ยม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: สับผสมสองทางคำว่ามาลัยเนี่ยมาลัยเนี่ยเป็นคำในภาษาสันสกฤตเป็นคำในภาษาอินเดีย
1: ค่ะ
0: นะเรียกมาลามาลัยเนี่ยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มาลัยเนี่ยในอินเดียก็ยังผูกเห็นไหมก็เรียกมาลัยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ที่เขาผูกบูชาเทพเจ้าต่างๆนะฮะที่เวลาแต่งงานนั่นน่ะนั่นแหละเราก็ได้ประเพณีคำนี้มาจากอินเดียด้วย2ประเพณีดั้งเดิมเรามีไหมมีการร้อยการทัดดอกไม้การเอาดอกไม้มาประดับผมการเอามาแซมผมต่างๆเหล่านี้การผูกดอกไม้เนี่ยในบ้านเรามีแต่อินเดียเนี่ยใช้วิธีการผูกใช่ไหมฮะแต่บ้านเราใช้วิธีการเข็มร้อยโบราณเนี่ยบางทีเขาเรียกว่ากรองดอกไม้
1: กรองที่เข็มยาวๆนะกรองดอก
0: ใช่คือโบราณเนี่ยถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเราจะเรียกว่ากรองดอกไม้กรองคือการนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมารวมกันด้วยความประณีตผ้าหรือการถักทอเข้าไปก็เรียกว่ากรองเช่นเอาเส้นไหมทองมาถักให้มันเป็นผืนผ้าเรียกว่ากรองหรือสะพักกรองทองอย่างเงี้ยเป็นต้นครับกรองมาลัยก็ได้ร้อยมาลัยก็ได้หรือร้อยดอกไม้ก็ได้ร้อยดอกไม้เป็นคำไทยครับคือการร้อยรวมกันแล้วก็เป็นที่ประหลาดคือเป็นประเทศไทยประเทศเดียวมั้งที
1: ่
0: เอากลีบดอกไม้มาทำเป็นดอกไม้ใหม
1: ่เอากลีบดอกไม้ที่เรามันร่วงโรยไปถ้าเป็นประเทศอื่นคือเป็นเศษขยะเป็นอะไรไปใช่ไหมจ๊ะ
0: เราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความประณีต
1: คือ
0: ถ้าเป็นที่อื่นๆที่เราเห็นร้อยมาลัยอย่างของอินเดียอย่างนั้นก็เอามะลิเนี่ยมาผูกเป็นพวงเลยแต่ว่าของไทยเนี่ยก็คือเอามะลิมาแซมกับใบไม้แล้วเอากลีบดอกกุหลาบมาตัดเด็ดออกแล้วมันร้อยให้เป็นมาลัยเป็นดอกไม้ใหม่หรือเอาใบโกศลใบที่มีสีมาร้อยใหม่ให้เป็นพวงมาให้เป็นดอกไม้แบบใหม่อะไรเงี้ยครับผม
1: ค่ะนะคะก็จะเริ่มมาแล้วก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นสมัยก่อนนี่พวงมาลัยเขาต้องมีโอกาสไหมถึงจะร้อยอาจารย
0: ์คือไม่ได้มีโอกาสคือเราก็พูดถึงดึกดำบรรพ์เราก่อนดึกดำบรรพ์เราเนี้ยการมวยผมสูงการไว้ผมมวยก่อนนะฮะแล้วก็มาลัยนี่แหละมันจะกลายมาเป็นมงกุฎมากลายมาเป็นสิราภรณ์ยุคหลังเดี๋ยวผมเล่าวิวัฒนาการมาอย่างนี้ว่าแต่เดิมเนี่ยคนไทยเนี่ยหรือคนในเอเชียเราเนี่ยไว้ผมมวยสูงอยู่แล้วเราถือว่าศีรษะเนี่ยคือศิระเนี่ยเป็นสิ่งมงคลการจะประดับตกแต่งมวยผมเส้นผมหัวต่างๆได้ต้องตกแต่งด้วยของที่เป็นมงคลของที่เป็นมงคลอะไรล่ะก็คือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วเอาดอกไม้มาทัดผมดอกไม้มาแซมผมที่เราพูดถึงเนี่ยแล้วก็เกิดมีการร้อยเอาพวงดอกไม้เนี่ยมาปลูกผมขึ้นนี่แหละตรงนี้แหละเป็นจุดข
1: ึ้
0: นที่เป็นศิลาภรณ์เป็นมงก
1: ุ
0: ฎแล้วก็ต่อมาเราเอาดอกไม้มาร้อยเข้าไปแล้วมาผูกกับมวยผมการผูกการมัดเนี่ยในภาษาไทยเดิมเราเรียกว่าเกี้ยว
1: ค่ะ
0: เกี้ยวนี่แหละฮะสระเอกอไก่สระอีไม่ทน
1: อ
0: ย
1: ่
0: างเงี้ยเกี้ยวเอาเกี้ยวไปเกี้ยวกับต้นไม้เกี้ยวพาราสีเนี่ยค
1: ือ
0: การผูกการพันเราก็เรียกมาลัยที่ผูกกับมวยผมที่ผูกผมนั้นว่ามาลัยเกี้ยวมาลัยที่ผูกกระจุกถูกกับมวยสมัยก่อนใครไว้จุกเด็กไว้จุกก็จะต้องร้อยดอกมะลิบ้างดอกพุทธบ้างมาเป็นเกี้ยวรอบจุกเกี้ยวมาลัยนี่แหละฮะต่อมามันจะถูกพัฒนาจากดอกไม้สดมาเป็นทองคำก็เรียกว่าเกี้ยวมาลัยทองแต่ยังรักษารูปแบบของพวงมาลัยอยู่ภายหลังก็เหลือคำว่าเกี้ยวเฉยๆหรือเกี้ยวที่รัดจุกที่เป็นทองคำเคยเห็นไหมเวลาเด็กโกนจุกหรือเจ้านายโกนกันนั่นนะฮะเราก็เรียกสิ่งประดับเหล่านั้นว่าเกี้ยวจริงๆพัฒนามาจากพวงมาลัยรัดผมครับ
1: ค่ะแต่สมัยก่อนน่ะที่เคยดูละครจากวงอ่ะก็จะมีเด็กน้อยที่มัดจุกแล้วจะมีมาลัยเหมือนกันนะอาจารย์เด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: มาลัยอ่ะไม่ได้ใส่เฉพาะผู้ใหญ่ก็ใส่มาลัยรัดโคนผมเราก็เรียกว่าเกี้ยวรอบผมใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แล้วมาลัยรัดโคนผมเวลาเรารัดที่ตีนผมเนี่ยภายหลังเรียกว่ารัดเกล้าร
1: ั
0: ดเกล้าพวกนี้ก็พัฒนามาจากพวงมาลัยนั่นแหละคำว่ารัดเกล้าเนี่ย
1: รัดเกล้าก็คือมาจากพวงมาลัยตัวรัดเกล้าเราจะรู้อยู่แล้วมันก็คล้ายเป็นกลมๆอ่ะเนาะจันเนาะมันก็อาจจะพัฒนาการมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ
0: มันจะมาพัฒนาจากดอกไม้สดมาเป็นทองคำในเจ้านายแล้วก็ถ้าเราไปดูวิวัฒนาการของพระมหามงกุฎพระมหาวิชัยมงกุฎต่างๆก็พัฒนามาจากรัดเกล้าหรือเกี้ยวมาลัยทองรัดโคนผมเกี้ยวมาลัยทองรัดมวยผมแล้วเกี้ยวมาลัยทองรัดปลายผมครับเป
1: ็
0: น3มาลัย3เปาะเราก็เรียกว่าเกี้ยวตรงนั้นน่ะในช่างไทยเราเรียกเกี้ยวมาลัยทองพัฒนามาจากพวงมาลัยในการประดับผมครับม
1: ี
0: มาตั้งนานแล้ว
1: มันมีมาตั้งนานมันเพิ่งก็ต้องว่าเป็นไปตามประวัติศาสตร์แหละเพราะเห็นมาละครย้อนยุคก็จะเห็นภาพนั้นอยู่แล้ว
0: ใช่หรือแม้แต่ไอ้ดอกไม้ทับหูพวงอุบะ
1: ใช่ดอกไม้ทัดหูด้วย
0: ใช่ฮะดอกไม้ทัดหูสมัยก่อนน่ะก็เอาดอกไม้หอมถ้าคนโบราณก็กุหลาบมอนบ้างดอก

0: หาหงบ้างดอกมะลิเอามาผูกเป็นกลุ่มหรือเป็นมาลัยที่มีกลิ่นหอมครับ
1: ค่ะ
0: เพื่อจะมาทัดหัวมันมีกลิ่นละลวยหรือเราก็เอาดอกจำปีดอกจำปามาผูกเป็นช่อทัดหูบ้างผูกกับผมบ้างอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะแล้วก็ทีนี้พอพูดถึงดอกไม้ที่อาจารย์พูดถึงอันนี้คือดอกที่เขามาทำพวงมาลัยเหรอคะหรือว่าเขาใช้ดอกอะไรกันบ้างแล้วมันจะมีความหมายต่างกันไหม
0: ใช่สมัยก่อนเนี่ยดอกที่เอามาทำเป็นพวงมาลัยเนี่ยเราจะถือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิดอกจำปีดอกจำปากุหลาบมอนอะไรอย่างเงี้ยครับภายหลังเราต้องการในงานฝีมือไทยเราก็ต้องการความคงทนขึ้นกับดอกไม้ที่เหี่ยวได้ยากเช่นดอกพุดอาจจะไม่มีกลิ่นหอมแต่ว่าสามารถอยู่คงทนดอกบานไม่รู้โรยก็มาใช้ได้เพื่อจะให้มีความคงทนในงานฝีมือไทยต
1: ่
0: อมาเราก็มาประดิษฐ์ประดอยเอากลีบกุหลาบบ้างมาเย็บเป็นแบบกลมบ้างมาเย็บเป็นมาลัยแบนบ้างมันก็เลยเกิดมีวิวัฒนาการหรือเอากลีบดอกลักมาเย็บเป็นมาลัยบ้างอะไรเงี้ยครับผมอ
1: ัน
0: นี้ดอกมันจะมีกลุ่มดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมกับกลุ่มดอกไม้ที่มีความคงทนถ้าเราเอาความคงทนมาแล้วก็ช่อปลายส่วนที่เป็นปลายอุบะแล้วก็ชอบใช้ดอกไม้หอมเช่นดอกจำปีดอกจำปาที่มีกลิ่นหอมอย่างนี้ครับที่กลีบมันจะทนจำปีจำปาสังเกตโบราณเนี่ยอุบะเนี่ยจะเป็นรูปลักษณะของดอกจำปา
1: ค่ะ
0: ภายหลังมาอุบะที่ห้อยพระฉัตรต่างๆมาห้อยทีใช่ไหมภายหลังท่านก็เลยทำเป็นจำปาทองไปเลย
1: จำปาทอง
0: ห้อยพวงห้อยไอ้พวงจำปาทองอะไรอย่างเงี้ยครับหร
1: ือ
0: เครื่องแขวนเราก็จะใช้ดอกไม้หอมเพื่อให้มีกลิ่นหอมพัดส่วนใหญ่ก็อยู่ในตระกูลดอกมะลิดอกจำปีดอกจำปาอย่างเงี้ยครับผม
1: ดอกไม้บ้านเรามันก็เยอะแยะเลยนะคะ
0: ดอกอันนี้อีกมีกลิ่นหอมแต่มันจะหอมฉุนมากก็คือดอกเขี้ยวกระแต
1: โอ้ยเตยไม่เคยได้ยินค่ะแต่ขออนุญาตเสิร์ช
0: มาอะไรเขี้ยวกระแตเนี่ยแต่เขี้ยวกระแตถ้าใครแพ้เนี่ยโอ้ยเวียนหัวเลยเพราะมันหอมฉุนกว่าดอกมะลิ
1: ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: หอมจริงๆเอาไว้
1: ใน
0: ห้อง
1: เห็นแล้ว
0: อบอวล
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ แต่เตยชอบค่ะอาจารย์ดอกนี้เตยชอบเตยว่าหอมนะแต่บางคนไม่ชอบหรอ
0: หอมแต่บางคนเอาไปไว้ในห้องทึบๆเนี่ยบางทีมันเวียนหัว
1: โอ้ถ้ากลิ่นมันแบบว่ามันไม่ได้กระจายมันไม่ฟุ้งไงอาจารย์ถ้าเป็นห้องแบบเล็กๆแคบๆใช่ไหมล่ะ
0: แต่ถ้ากลิ่นหอมที่แบบหอมเย็นก็คือมะลิเนี่ยไทยเราใช้เนี่ยมานานแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆดอกไม้อื่นๆที่มีกลิ่นหอมเอามาทำอะไรก็ได้แต่คนไปบอกว่ามันไม่เป็นมงคลจริงๆมันเป็นดอกไม้มงคลแต่เดิมเช่นดอกอันนี้ฮะดอกช่อสั้นกลิ่นจริงๆอ่ะเขาใช้ในงานมงคลมาร้อยเป็นอุบะมาร้อยเป็นมาลัยปักแจกันมาตั้งแต่โบราณมีคนรุ่นหลังนี่แหละผมขอคืนความเป็นธรรมให้ดอกสั้นกลิ่นไปดู
1: คืนเป็นธรรม
0: สีสั้นกลิ่นไง
1: คืนความเป็นธรรมให้เลยนะ
0: คืนความเป็นธรรมให้ดอกสั้นกลิ่นดอกสั้นกลิ่นเนี่ยที่เรียกว่าสั้นกลิ่นแต่เดิมมันชื่อว่าสั้นชู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เนี้ยชาววังเนี่ยมันไม่สุภาพถ้าบอกว่าสั้นชูสั้นชูในชาววังต้องสงบเสงี่ยม
1: มันไม่ดีเนาะคำว่าชูมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอาจารย์
0: ไม่ดีเหมือนดอกสลิดเนี่ยชาววังก็ต้องเปลี่ยนเป็นดอกขจรชาววังเนี่ยเขาไม่พวกนี้ไม่สุภาพอ
1: ย่างเช่นดอกอะไรนะดอกลั่นทมยังมีชื่อเลยเนาะลีลาวดีใช่ไหม
0: ดอกลั่นทมลีลาวดีแต่ดอกลั่นทมเนี่ยเพิ่งจะมาเปลี่ยน
1: เพิ่งมาเปลี่ยนไม่นาน
0: ใช่ไหมมาเปลี่ยนคนไปถือว่ามันไปเจอผีลั่นทมไงในเรื่องนี้ไงคุณก็ไม่ถือสักจริงๆลั่นทมอ่ะเขาต้องปลูกตามวางตามวัดเพราะเป็นไม้ไร้พุ่มขนาดใหญ
1: ่วัดเยอะ
0: ใช่เพราะว่าเวลาเขาแผ่พุ่มออกไปเนี่ยพุ่มเขาใหญ่กิ่งก้านเขาแผ่ไปแล้วมีความงามด้วยแต่เขาหอมแต่ปัญหาของเขาคือเขามียาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขามียางบางทีคนแพ้ยางอาจจะไปกัดผิวหนังได้อะไรเงี้ยในลาวในอีสานเนี่ยเอามาเป็นร้อยอุบะได้แต่ว่าเอาไปแช่น้ำก่อนเอามาทำเป็นพวงมาลัยดอกจำปาได้ดอกจำปาลาว
1: จำปาลาวจริงๆถ้าว่าในการเลือกดอกไม้พวงมาลัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าไหว้พระหรืออะไรนะบางทีในการไหว้ลดหรือเสริมความสิริมงคลให้กับชีวิตลดยังมีไหว้เลย
0: ใช่เราก็เลยเอามาลัยเนี่ยเป็นมาลัยไปมอบให้ไงคือแสดงความคารวะการไหว
1: ้
0: เช่นหนึ่งมาลัยข้อประกอบไว้ถวายเจ้านายคือปกติตามธรรมเนียมจริงๆธรรมเนียมฝรั่งเขาคือมอบช่อดอกไม้ใช่ไหมเวลาไปไหนเจ้านายเสด็จนะต่างประเทศเราเห็นไหมเขาจะมีคนมามอบช่อดอกไม้ต้อนรับช่อดอกไม้แต่ไทยเราก็เปลี่ยนจากช่อดอกไม้เป็นพวงมาลัย
1: ค่ะ
0: เราไปไหว้ผู้ใหญ่ในปีใหม่ถ้าสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ดอกไม้ธูปเทียนเลยถ้าไหว้ผู้ใหญ่สูงสุดเป็นตามที่แบบว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ก็คือเอาธูปเอาเทียนมัดเป็นแพแล้วก็กระทงใส่ดอกไม้หอมไปจากบ้านแล้วก็กวยครอบไปไหว้แล้วก็กลายเป็นธูปกระทงธูปเทียนแพแต่ภายหลังเราก็เอาสะดวกแล้วก็เอาพวงมาลัยเป็นสื่อสัญลักษณ์ไปไหว้ครับผ
1: ม
0: เป็นสื่อสัญลักษณ์ไปอีกครับผม
1: ค่ะคือในกรณีเรื่องของมาลัยรัดเกล้าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็ใช้ในการแสดงนัต

0: ินไทยนะ
1: ใช้มานานแล้วครับราชสินไทยจะใช้การฟ้อนเหนือเราก็ใช้ดอก
0: ที่
1: อย่างทางภาคเหนือทางเหนือดอกไม้ที่มีค่าสูงและถือว่าเป็นดอกไม้มงคลมาแต่อดีตเป็นเครื่องบรรณาการด้วยคือพวกเอื้องแซ
0: ะ
1: ที่ดอกสีเหลืองฟ้อนเหนือถึงได้เอาเอื้องแซะเนี่ยมาพันรอบมวยผมเป็นสีเหลืองไงแล้วก็ร้อยอุบะดอกลักแล้วก็มีผู้จำปาลงมาด้วยเ
0: ฮ้
1: ยของในนาฏศิลป์ไทยก็อุบะดอกไม้ทัดที่ทัดผมนั่นแหละฟ้อนเหนือก็ทำเป็นอุบะยาวมาร้อยใส่เนี่ยครับคือสมัยก่อนเนี่ยชาววังเขาก็ที่ยังเป็นละครในวังก็จะมีการร้อยดอกไม้พวงดอกไม้เนี่ยมานอกจากมาใส่ผมก็เป็นดอกไม้สดแต่ภายหลังมาไอ้ดอกไม้สดบางหน้าเนี่ยเราไม่มีช่างจะร้อยสองมันหายาก3มันแพงก็เลยต้องใช้ดอกไม้ประดิษฐ์แทนก็ยิ่งประดิษฐ์พยายามประดิษฐ์ด้วยกระดาษด้วยผ้าเหมือนดอกไม้มากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะอันนี้คือฉายภาพไม่เห็นนะว่าใช้อะไรดีบ้างอย่างที่เราได้เห็นนะคะเวลาแสดงนาฏศิลป์ไทยละครในพวกโขนอะไรแบบนี้คือพอมันปรับมาในยุคปัจจุบันซึ่งกลายเป็นว่าเป็นกระแสไม่ได้รำไม่ได้อะไรแต่ฉันอยากใส
1: ่
0: เพราะ
1: เ
0: ก๋
1: ค
0: ือ
1: เด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาก็แต่งตัวเป็นแฟชั่นปกติอย่างตะวันตกแต่เขาอยากจะมีอะไรไทยๆอยากให้ห่มสบายไปเหมือนคราวฮิตมันก็ไม่ใช่หน้าเทศกาลไงแต่ถ้ามีดอกไม้หน่อยนึงถือดอกบัวหน่อยนึงมันดูความเป็นไทยได้ผ่านดอกไม้ผ่านวัฒนธรรมดอกไม้วัฒนธรรมดอกไม้ของเราคือการที่ดอกไม้เรามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่เกิดจนตายไงไม่ว่าจะเป็นบายสีทำขวัญพวงมาลัยดอกไม้ใส่ผมดอกไม้ใส่ดอกไม้จัดพวงหรีดดอกไม้เนี่ยมันคือวัฒนธรรมดอกไม้หมดการร้อยอุบะการร้อยเครื่องแขวนการทำมาลัยการทำบายสีการทำพวงมาลัยการทำกระแตไต่ไม้การคิดประดิษฐ์พุ่มถวายพระการคิดประดิษฐ์พุ่มดอกไม้การเสียบดอกไม้การทำแกนพุ่มดินเหนียวการเย็บแบบการเย็บดอกการเย็บอุบะการเย็บมาลัยมีกี่ประเภทมาลัยกลมมาลัยซีกมาลัยแบนมาลัยตุ้มมีหมด
0: มีทุกอย่างเลยบ้านเราเนี่ย
1: ทุกอย่างบ้านเรามีทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าวัฒนธรรมดอกไม
0: ้
1: มาลัยก็ไม่ใช่มีแบบเดียวนะฮะมีมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยซีกมาลัยเกี้ยวมาลัยตุ้
0: ม
1: มีมาลัยตัว
0: นี่เต๋อต้องไปเสิร์ชดูตัวเยอะแยะมาลัยตัวอย่างนี้ก็ยังไม่คุ
1: ้นมาลัยตัวคือร้อยเนี่ยเขากำลังฮิตเขาพยายามรวมโดยว่าให้ผู้ชายเนี่ยใส่เป็นมาลัยตัวมาลัยตัวคือมาลัยพาดเหมือนสังวานพาดเฉียงบ่าเลยเมื่อปรากฏในรูปถ่ายเก่าเจ้านายผู้ชายใส่มาลัยตัว2ในโขนหลวงแบบราชการที่6ก็ใส่มาลัยตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็แล้วผู้ชายก็ฮิตผู้หญิงสูงผมใช่ไหมผู้ชายเอาใหญ่กว่าได้ใส่มาลัยคล้องตัวเลย
0: จริงจริงจริงมาลัยคล้องตัวก็มีที่เราเห็นนะคะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวสักพักหนึ่งคือจะต้องพยายามหาอะไรที่จะนำเทรนด์ละประวัติศาสตร์เพื่อจะได้ต่อจากมาลัยรักเกล้านะคะก็คืออาจจะไม่ใช่กระแสแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะเพราะว่าเราได้อะไรจากกระแสไวรัลวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอนะแล้วมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอย่างที่คุยกับอาจารย์ไปแต่ก็อาจารย์อย่างที่บอกอ่ะคือไม่อยากให้เป็นไวรัลหรือว่าเป็นกระแสชั่วคราวเราทำยังไงให้มันอยู่กับเรายาวนานได้บ้างอาจารย
1: ์แต่ก็เข้าใจได้แหละคือเด็กเขามาเร็วไปเร็วแล้วเขาต้องหาไอ้ใหม่ๆเป็นเทรนเสมอเด็กวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องหาอะไรที่เป็นเทรนตลอดเวลาเทรนมันก็จะเปลี่ยนไปภายใน3เดือน5เดือนเด็กยุคหลังเนี่ยฮะเราต้องเข้าใจว่าเป็นเทรนน่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องไปเดี๋ยวเขามีความคิดสร้างสรรค์อื่นๆอีกแหละ
0: เนาะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนาะเขาทำอะไรแล้วมันน่ารักไปหมดอะค่ะอาจารย
1: ์มันน่ารักเขาทำ
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็ยังชอบว่าเขาไม่ทิ้งความเป็นไทยๆคือไอ้พวกมาลัยอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มพวกเรากลุ่มนาฏศิลป์กลุ่มการแสดงนี่แหละแต่ว่าภายหลังเด็กเขาไปจับไปใส่กับชุดธรรมดามันก็ดูน่ารักดีทำผมมวยทำผมเกลียวตอนนี้ก็เลยมีแม่ค้าก็ทำผมให้ด้วยติดมาลัยให้ด้วยอะไรเงี้ย
0: ค่ะนะคะเด็กๆเนาะถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่แบบตั้งแต่เด็กอ่ะเขาก็จะมีความซึมซับได้นะจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์อ่ะสุดท้ายนี้ขอไอเดียจากอาจารย์นิดนึงค่ะถ้ากระแสมาลัยรัดเกล้าเริ่มซาลงเนี่ยอาจารย์อยากจะจุดกระแสวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมอะไรกับเจนซีบ้างอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอะไรต่อ
1: เดี๋ยวเราก็จะต้องเข้าสู่เรื่องของผ้าไทยในเดือนหน้าอีก2เดือนนี้อีกแล้วต่อไปก็เรื่องผ้าไทยชุดไทยกลับมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ค่ะ
1: ชุดไทยทั้งแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ย
0: เนาะก็พากระใสหมดเลยเด็กเล็กเด็กเจนซี
1: เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชุดไทยทั้งแผ่นดินกันละอีก2เดือนนี้ครับผม
0: นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ที่มาเล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังนะคะ
1: ครับยินดีมากครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุยเรื่องไวรัลนะคะเดี๋ยวถ้ามีอีกเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดานะคะมาคุยกับเราอีกค่ะเพราะว่าท่านนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒ

0: ัฒนธรรมไทยนะคะอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แล้วก็คุยได้ออกรถออกชาติด้วยนะคะคือความชอบของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นี่ดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าเราจะอยู่เจนอะไรนะคะถ้าเราเห็นภาพนี้เราจะมองเป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็อยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะคะเรื่องราวแววเล่าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยก็เช่นเดียวกันที่พวกเราได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งนอกจากว่ามันจะสร้างกระแสดึงดูดความน่าสนใจแล้วนะยังสามารถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อีกด้วยนะคะบางทีอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับไทยด้วยก็ได้นะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาสุดน่ารักจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค่ะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะรายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

0: ขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
1: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
2: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิการธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนถ้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงนี่มันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็ไอ้พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
1: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
3: มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณธงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.และแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวโดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอด

0: องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
2: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดง

0: ดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
1: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกลุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
3: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษ จัดรถรับส่ง

0: ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดบึงกาฬเปิดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
3: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับ60กิโลเมตรจตุรพรพานาคสวท.บึงกาฬรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
4: นางสาววรณิตาภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H. W. Bruce และเรือคุ้มกัน USS Manson ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโย

0: ทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกในประเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 น.ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเอเชียหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมเมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัลนี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับ

0: รางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทองโดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: สดีใจแล้วก็ภูมิใจเองมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ส่วนเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับเป็นหน้าเป็นตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็สุดดีใจอย่างนึงคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาธงชาติไทยไปอยู่ในแบบโลกไม่ได้ครับผม
0: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัลจีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลล้วนสะท้อนศักยภาพของนักกีฬาและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนโดยสำหรับชนิดกีฬาที่ไม่บรรลุเป้าหมายกกท.จะร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่การแข่งขันครั้งต่อไปพร้อมเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีแน่นอนอาทิตย์นี้ต้องมาท่ามกลางน้ำอันมโหฬารมหาศาลอาทิตย์ที่แล้วคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมแล้วก็อาจารย์เอมาตั้งวงถกกันอย่างร้อนแรงปรากฏว่าผ่านไป7วันสถานการณ์ก็พลิกผันไปหลายๆด้านที่เราต้องมาเกาะติดกันวันนี้คุณวิกรมบอกว่าต้องมามองโครงการน้ำรัฐบาลและมองดูว่าอนาคตเราจะป้องกันยังไงเนี่ยน้ำมากันขนาดนี้หนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับแล้วผู้ชมทุกท่านครับคุณชัยอย่าลืมชวนอาจารย์เอมาด้วยสิ
1: ใช่
2: เ
1: อออาจารย์เอเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่ถกกันอย่างดุเดือดรุนแรงท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้โหมันมากมันมากเลยคุณวิกรมซักกับ AI นี่เรียกว่าต้องนำไปสู่การหาทางออกอย่างชนิดที่ว่าต้องไม่มีใครยอมใครเลยนะ
2: ไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจารย์เอเนี่ย

0: เป็นลูกน้องคุณสุทธิชัยนี่แล้วเนี่ยใช้งานแบบไม่มี OT โอแทอะไรเลยนะ
1: ไม่มีสวัสดีครับอาจารย์เ
2: อสวัสดีครับคุณสุทธิชัย
1: นี่วันนี้ชวน คุณวิกรมมาคุยเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้ว

0: นะโครงการที่รัฐบาลกำลังจะสร้างขึ้นมาถึงแม้จะใช้เงินประมาณ160,000 ล้านผมเชื่อว่าถ้าเราเอาโมเดลนะที่เมืองการไปใช้นะด้วยการกันกักน้ำหน้าฝนว่าเวลาฝนมันตกแล้วออกจากเขื่อนเพื่อที่จะเอาไอ้น้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ที่ห่างจากลุ่มแม่น้ำนั้นให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะเอาน้ำนะที่มันกำลังจะท่วมก็ดีหรือมีมากเกินไปก็ดีมันจะได้ลดน้อยลงด้วยการกระจายน้ำนะฮะแต่ผมเมื่อกี้ที่พูดแหละว่าไอ้การทำแบบเนี้ยมันต้องหาคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะคนที่เคยทำเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเห็นผลงานของเขามาก็คือประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเขื่อนนะหรือมีอ่างเก็บน้ำตอนหน้าฝนเนี่ยญี่ปุ่นฝนตกมากนะเขาก็เก็บน้ำแล้วก็ค่อยๆมาบริหารนะให้น้ำเนี่ยมันได้ใช้ให้น้ำมันไม่ท่วมญี่ปุ่นในขณะเดียวกันอีกประเทศนึงก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีลักษณะของประเทศเนี่ยเป็นแบบกรุงเทพเนเธอร์แลนด์จะมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารน้ำว่าเอ๊ะอยู่ในพื้นที่ที่มันต่ำแล้วก็เรียบอย่างกรุงเทพเนี่ยเพราะเขาต่ำกว่ากรุงเทพเนี่ยต้องเขา7 เมตรอ่ะกรุงเทพเนี่ยผมว่าถัวเฉลี่ยไม่น่าจะเกิน2 เมตรจากใต้ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถ้าเรามี3 ประเทศนี้มาช่วยนะโครงการของรัฐบาลเราตอนนี้ที่กำลังดำริว่าจะทำเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ตนะเอ็กซ์เพิร์ตที่จะมาช่วยเราเนี่ยนะวางแผนนะออกแบบนะครับไม่ใช่เอาแต่ไปเว้นคืนที่ดินชาวบ้านก็จะต่อต้านจะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยนะใช้คลองเก่าที่มันตั้งฉากหรือมันไหลออกจากไอ้บริเวณลุ่มแม่น้ำที่เรามีนะอย่างเช่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ลากไอ้ตรงนี้ออกไปตามคลองตามคูต่างๆให้มากที่สุดให้ไกลที่สุดแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาไปฝากไว้แทนที่จะมาไหลผ่านกรุงเทพแล้วทำให้กรุงเทพน้ำท่วมแล้วกรุงเทพก็จะพยายามที่จะขับดันไอ้น้ำที่ท่วมกรุงเทพออกทะเลเราเสียทั้งเสียหายทั้งกรุงเทพแล้วก็เสียผลประโยชน์จากน้ำจืดดีๆให้มันลงไปทะเลแล้วถึงเวลาหน้าแล้งเราก็ไม่มีน้ำใช้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราได้3 ประเทศอันนี้มาแล้วก็หาบริษัทก่อสร้างที่มาจาก3 ประเทศนี้แหละมาทำให้ได้ราคาถูกกว่าไอ้160,000 ล้านผมเชื่อว่าราคาที่เราสร้างกับจ้างบริษัทประเทศจีนหรือเข้าไปจอยเวนเจอร์กันยังไงมาทำโดยมีเป้าหมายว่าราคาควรจะต้องต่ำจาก160,000 ล้านใช่ไหมแล้วเวลาเนี่ยให้เขาทำเนี่ยต้องขีดเวลาอย่าไปช้าอย่างไอ้ทางรถไฟทางด่วนที่มาจากหนองคายอ่ะเนี่ยเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่วันแรกละถึงยันวันนี้แล้วยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมถ้าเป็นให้คนจีนทำไปโอ้เสร็จไปตั้งนานแล้วเห็นไหมอย่างเนี้ยยกตัวอย่าง
1: อาจารย์เอ็มมีความเห็นยังไงที่วิกรมพูดอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจนะเถียงได้นะแย้งได้นะอาจารย์เอ
2: คือเอาแบบเอาสิ่งที่กัญจนบุรีเอามาใช้กับตรงนี้ซึ่งมันดูเวิร์กบนกระดาษแต่ว่าภูมิประเทศแบบลุ่มเจ้าพระยามันไม่ได้เหมือนกัญจนบุรีนะครับคือมันมีเมืองมีชุมชนมีนิคมและมีพื้นที่เกษตรระบบของเดิมที่ทำต่อจากมันได้ซับซ้อนกว่าที่เหมือนเอาโมเดลเดียวมาทับแต่ว่าผมเห็นด้วยกับคุณวิกรมว่าไม่ควรซื้อโมเดลของประเทศอื่นทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
2: หรือประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมดนะครับเช่นญี่ปุ่นเขาไม่ได้พึ่งพาแค่เขื่อนแต่เขาใช้ทั้งเขื่อนทางระบายน้ำพื้นที่หน่วงน้ำแล้วก็อุโมงค์ใต้ดินและการบริหารทั้งระบบนะครับส่วนจีนก็กล้าใช้เขื่อนคู่กับระบบเตือนภัยและการจัดการความเสี่ยงนะครับแต่ผมว่าหัวใจของคุณวิกรมผมเห็นด้วยครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะทุ่ม

0: เงินทั้งหมดไปที่การสร้างระบบใหม่มันน่าจะตั้งทีมดีไซน์ร่วมที่มีไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์มานั่งโต๊ะเดียวกันเลย
1: อ๋อ
0: แล้วเรามาถามว่าน้ำที่กำลังจะไหลเข้ากรุงเทพแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยเราจะเก็บไว้ตรงไหนหรือหน่วงหรือเบี่ยงก่อนที่จะไปถึงเมืองถ้าทำได้ผมว่า 1.6 แสนล้านบาทมันจะไม่ใช่แค่โครงการป้องกันน้ำท่วมแต่มันจะเป็นระบบบริหารน้ำภาคกลางยุคใหม่เลยครับ
1: 1.6 แสนล้านบาทที่คุณวิกรมพูดถึงหมายถึงโครงการที่รัฐบาลเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารคือจากชัยนาทมาป่าสักแล้วก็ลงอ่าวไทยตรงนั้นผมไปเช็คตัวเลขว่าไอ้แสน60,000ล้านเนี่ยจะต้องกู้มันนะ60,000ล้านนะที่เป็นงบประมาณฉะนั้นแปลว่าเราต้องกู้เงินมาเราต้องทำให้มันคุ้มค่าจริงๆนะครับอาจารย์เอ
0: ครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นนี่คือโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะครับและเงินที่ต้องใช้มันเยอะมากก็เลยต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนและเอาข้อมูลที่ดีและถูกต้องมาประกอบให้ชัดเจนนะครับ
1: คุณวิกรมซักอาจารย์เอสิซัก
2: คือ อาจารย์เอผมว่าเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเอาโมเดลเมืองการมาใช้เนี่ยอันนี้เป็นแนวทางนะอาจารย์เอนะผมมองว่าวิธีที่จะง่ายที่สุดสำหรับการเข้าใจการแก้ไขปัญหาน้ำในประเทศไทยที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือเอาโมเดลของที่เมืองการที่มันอยู่ทั้งที่สูงและลุ่มแม่น้ำแม่กองลองดูสิลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันคืออะไรราชบุรีสมุทรสงครามอะไรพวกนั้นก่อนที่จะออกไปถึงไอ้ปากอ่าวที่จริงเนี่ยมันก็ดีแต่ผมก็ยังมองว่าโครงการแบบเมืองการเนี่ยมันจะเหมาะกันที่ปิงวังยมนาถ มาถึงนครสวรรค์ส่วนที่ตรงนครสวรรค์ลงมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ดีแล้วก็ของเนเธอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะรอบรู
1: ้
2: ดีกว่าที่เมืองการเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ลงมาเนี่ยเขาจะเป็นที่ราบนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาแย่กว่ากรุงเทพทำไมเนเธอร์แลนด์บนเงื่อนไขที่แย่กว่ากรุงเทพผมว่าเป็น10เท่านะทำไมเขาไม่เห็นน้ำท่วมอย่างกรุงเทพแล้วไม่เห็นน้ำแล้งอย่างกับที่อยุธยาเวลาหน้าที่จะปลูกข้าวหน้าปลูกข้าวเราก็ไม่ยอมให้เกษตรกรปลูกเพราะเราไม่มีน้ำใช้เพราะเรากลัวว่าคนไม่มีน้ำกินแต่ทำไมเนเธอร์แลนด์ไม่เห็นมีปัญหาเลย
1: อาจารย์เอว่ายังไง
0: จริงครับคุณมิกรมเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับคือเขามีทั้งน้ำท่วมภัยแล้งน้ำเค็มรุกและแผ่นดินทรุดแต่ว่าความแตกต่างคือเขาเปลี่ยนจากสู้กับน้ำมาเป็นการจัดการที่ให้น้ำมีที่อยู
1: ่
0: เขาจะวางพังเมืองให้สัมพันธ์กับน้ำเลยจนมีระบบที่รวมทั้งการน้ำท่วมรักษาน้ำเก็บและการใช้ที่ดินไปพร้อมกันนะครับนะผมคำถามสำคัญไม่ใช่ทำอย่างไรให้น้ำไหลลงทะเลเร็วที่สุดแต่ควรจะเป็นก่อนจะถึงทะเลเราจะเก็บน้ำไว้ตรงไหนได้บ้างถ้าเราเปลี่ยนมุมนี้แนวคิดก้างกว่าที่คุณวิกรมพูดอาจจะเป็นมากกว่าแค่ทางระบายน้ำจะเป็นเครือข่ายในการกระจายและฝากน้ำก็ได้ครับสุดท้ายมันคือคำถามเรื่องระบบบริหารครับไทยจะบริหารน้ำตั้งแต่นครสวรรค์ถึงอ่าวไทยแบบต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแผนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนรัฐบาลนะครับ
1: เรื่องรัฐบาลก็ว่าอย่างแต่เอาทางด้านเทคโนโลยีเรื่อง engineering เนี่ยเรื่องความร่วมมือนานาชาติก่อนถ้าได้สูตรนี้แล้วประชาชนชอบเนี่ยรัฐบาลไหนก็ต้องทำตามนี้ใช่ไหมคุณไม่ครองใช่ไหม
2: คือเราทำอะไรทุกอย่างนะนี่อาจารย์เ
1: อ
2: ข้อแรกเลยผมว่าตั้งเป้าเป้าเนี่ยต้องทำให้ชัดเจนเลยว่าเราจะทำอะไรและบวกด้วยงบประมาณบวกด้วยผลกระทบผมถามที่ดูว่าที่เมืองการเนี่ยไอตอนเหนือของเมืองการก็ดีหรือตอนตลอด

0: ลอดเส้นทางของลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อชาวบ้านไห
1: ม
0: ไม่มีไอ้เรื่องของวันนี้น้ำเมืองการนี่ฝนตกหูดับกับไหมน้ำเมืองการก็ท่วมนะแต่ท่วมไม่มากแต่ under control ไอ้คำว่าผลกระทบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเป็นอย่างมากฉะนั้นในเป้าที่เราตั้งเราไม่ใช่สักแต่ทำนะฮะไม่ใช่เห็นว่าโอ้ฉันจะต้องใช้เงินอย่างนี้ฉันจะทำไอ้อย่างนี้เพื่อมีเป้าหมายอย่างอื่นไม่เอาเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องทำเพื่อความสำเร็จและความยั่งยืน
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยมันต้องปลอดภัยมันต้องไม่ส่งผลกระทบให้กับคนสัตว์แล้วก็เกษตรแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับที่เรากำลังเอาน้ำเนี่ยที่ท่วมกรุงเทพเนี่ยผันเข้าไปอยู่ในที่ลุ่มที่เขาปลูกข้าวกันเห็นไหมทุกปีเราเป็นเงี้ยแล้วรัฐบาลก็ต้องมาเยียวยามาจ่ายเงินให้กับชาวนาไปทำอะไรในเมืองการเนี่ยเราเคยมีแบบต้องไปเยียวยาเรื่องน้ำท่วมอะไรมันไม่มีอ่ะไม่มีและผมก็เชื่อว่าไอ้ลุ่มแม่น้ำฮวงโหหรือหวังเหอหรือไอ้เขื่อนสามผาที่ประเทศจีนเขาทำเนี่ยก็เขาก็ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชาวบ้านเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าตรงนี้ให้เด่นชัดแล้วกำหนดเข้าไปในไครเทเรียนะว่าจะต้องไม่เกินงบแล้วจะต้องทำด้วยคุณภาพยังไงแล้วจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมอันนี้เราต้องกำหนดและเมื่อกำหนดเสร็จแล้วมันต้องมีการปรับถ้าบริษัทไหนทำไม่ได้อย่างนี้หนึ่งทำช้าสองคุณภาพไม่ได้เรื่องสามส่งและปรับเงินบทลงโทษถ้าเกิดว่าเรามีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ารัฐบาลท่านหนูก็จะไม่ใช่เป็นหนูธรรมดาละจะมาเป็นมิกกี้เมาส
2: ์มิกกี้เมาส์อาจารย์เอกว่ายังไงคุณวิกรมรู้สึกว่ามั่นใจว่าสูตรนี้จะเวิร์กอาจารย์เอถ้าเป็นอาจารย์เอเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยได้ยินคุณวิกรมพูดนี้จะแจ้งกับนายกว่ายังไง
3: ถ้าผมเป็นที่ปรึกษานายกอนุทินนะครับผมจะบอกว่าต้องแยกความตั้งใจกับวิธีออกเป็นสองส่วนเจตนาคุณวิกรมนะผมเห็นด้วยเลยคือตั้งโจทย์ให้ชัดว่าเราจะลดน้ำหากหลากได้กี่ลูกบาศก์เมตรจะเก็บน้ำได้น้อยเท่าไหร่และใครจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดได้ยังไงตรงนี้ชัดเจนแต่ส่วนวิธีนะครับผมจะไม่ล็อกตั้งแต่ต้นว่าต้องเป็นจีนญี่ปุ่นหรือเนเธอร์แลนด์หรือเทคโนโลยีแบบไหนเพราะมันอาจจะมีทางเลือกที่เหมาะกว่าถ้าเราเปิดโจทย์ให้แข่งกันจริงๆนะครับผมจะเสนอให้นายกตั้ง International Design Challenge เชิญทุกคนที่เก่งที่สุดมาเลยให้เขาแข่งกันด้วยข้อมูลและเปิดให้สาธารณะตรวจสอบและผมจะขออนุญาตเถียงตรงๆนิดนึงครับเงื่อนไขที่ว่าไม่มีผลกระทบแม้แต่นิดเดียวนะสำหรับโครงการระดับลุ่มน้ำทั้งสายแป๊บเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือลดผลกระทบให้ต่ำที่สุดโปร่งใสว่าใครโดนและชดเชยเป็นธรรมตั้งแต่ต้นและก่อนเซ็นสัญญา 1.6 แสนล้านควรมีดิจิทัลทวินของลุ่มน้ำมาจำลองให้เห็นก่อนเลยครับถ้าจะอธิบายภาพให้ชัดนะครับคุณสุทธาชัยหน้าจอมันจะเป็นเหมือนมีประเทศไทยอีกอันอยู่ในคอมพิวเตอร์บนจอใหญ่ๆในวอลรูมจะเห็นตั้งแต่ต้นน้ำปิงวังยมน่านน้ำไหลมาถึงนครสวรรค์ชัยนาทอยุธยาลงมาถึงกรุงเทพจนออกอ่าวไทยมันไม่ใช่แค่แผนที่สวยๆนะครับแต่เป็นแบบจำลองที่ใส่ข้อมูลจริงเข้าไปเช่นฝนตกเท่าไหร่เขื่อนมีน้ำแค่ไหนแม่น้ำรับได้กี่ลูกปักเมตรต่อวินาทีคลองไหนเต็มประตูไหนเปิดอยู่เท่าไรและลองกดจำลองสถานการณ์ได้เลยครับเช่นฝนตกแบบปี54บวกน้ำทะเลนุนและดูทีว่าอีก6ชั่วโมง24ชั่วโมง3วันน้ำจะไปอยู่ตรงไหนถ้าคุณวิกรมเสนอคลองก้างป่าเพิ่มอ่างตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปในระบบแล้วกดจำลองใหม่เลยและดูผลว่าน้ำลดจริงไหมลดได้กี่ลูกบาศก์เมตรเก็บน้ำได้เท่าไหร่พูดง่ายๆคือซ้อมน้ำท่วมทั้งประเทศในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะสร้างจริงก่อนจะใช้เงินหลักแสนล้านนี่แหละคือดิจิทัลทวินและนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นก่อนตอกเข็มแรกครับ
2: อยากเห็นก่อนตอกเข็มแรกอาจารย์คุณวิกรมคิดว่าอาจารย์เองเห็นมีผลไหมเนี่ย
0: ดีผมแบ่งออกเป็น3ข้อได้ไหม ข้อแรกที่ผมเมื่อกี้ยกเอาจีนญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยเพื่อจะให้เราเนี่ยเห็นภาพว่าเออเขาทำมาแล้วแต่แน่นอนเวลาที่จะไปทำจริงๆเนี่ยเราก็ต้อง to be fair กับประเทศอื่นเขาดูว่าใครทำได้ดีกว่า3ประเทศนี้ไหมไอ้นั่นเป็นหลักการง่ายๆผมเนี่ยมีแค่ข้อเดียวนะคุณวิชัยกับอาจารย์เอหนึ่งผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยต่อไปน้ำไม่ท่วมแค่ข้อเดียวสองต่อจากน้ำไม่ท่วมเนี่ยก็คือประโยชน์จากการใช้น้ำนะเอาไปใช้นอกจากน้ำไม่ท่วมแล้วเรายังใช้ประโยชน์จากน้ำให้มากที่สุดวันนี้พอมี data center มาเราบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าน้ำเราไม่พอใช้น้ำไม่พอใช้ได้ยังไงในเมื่อน้ำเนี่ยที่ตกมาในแผ่นดินไทยทั้งหมดต่อ1ปีเนี่ยมีปริมาตรไม่ต่ำกว่า700ล้านลูกบาศก์เมตร700ล้านลูกบาศก์เมตรเราปล่อยให้น้ำท่วมปล่อยให้น้ำลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์
2: อ
0: ่ะทำไมเราไม่เอาไอ้น้ำตั้งเหลืออีกตั้ง 5-6 แสนล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเอามาทำประโยชน์ขายน้ำให้ Data Center ขายน้ำให้กับเกษตรกรแล้วที่สำคัญนะผมกำลังมองว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นธุรกิจวันนี้ทำไมเราไม่ให้เอกชนเขามาขายน้ำขายน้ำให้กับการประปาในราคาที่การประปาเห็นว่าถูกที่สุดและเหมาะสมที่สุดอันที่สองทำไมเราไม่ให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยขายน้ำให้กับเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรรับได้แทนที่จะปล่อยน้ำไปอย่างทุกวันนี้ทำโดยรัฐบาลเนี่ยนะแล้วน้ำก็หายไปแล้วก็ท่วมทำไมไม่ให้เอกชนเนี่ยเอาไอ้ของกลางป่าต่างๆเนี่ยนะให้เขาไปหาคูของหนองบึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปเก็บน้ำแล้วก็เอาน้ำนั้นขายให้การประปาเพื่อเอาไปเลี้ยงนะชาวบ้านชาวเมืองนะมีน้ำกินน้ำใช้สองเกษตรกรเนี่ยถ้าเราคิดน้ำเอ้ยถ้าน้ำต้นเกษตรเนี่ยราคาต้องไม่เกินเท่านี
2: ้
0: แล้วให้เขาไปทำแล้วพวกนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ทำก็ยกให้เอกชนก็ไปทำใครที่เขามีเงินในแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะได้มีงานทำเกี่ยวกับเป็นทำไมขายแหล่งน้ำถ้าแหล่งน้ำทำอย่างนี้ขึ้นมาได้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาเอ่ยอาจารย์เอหนึ่งน้ำจะลดการที่จะท่วมกรุงเทพให้น้อยลงเพราะถ้าเราควบคุมน้ำที่ลงมาที่เจ้าพระยาเนี่ยไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่า capacity ของกรุงเทพในตอนปี54เนี่ยมันรับได้ 2,500 คิวต่อวินาทีถ้าเราควบคุมน้ำทั้งฤดูฝนทั้งปีไม่ให้เกิน 2,000 นะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณสุริชัยแล้วอาจารย์เอลองคิดดูว่าผลเสียหายจากการน้ำท่วมของกรุงเทพที่จะต้องซ่อมถนนที่จะต้องเอากระสอบทรายที่เอามาแล้วก็ทิ้งแล้วทำให้ตื้นเขินแล้วก็สารพัดเงินสารพัดความเสียหายปีหนึ่งเนี่ยขี่หมื่นล้านที่ท่วมแต่ละครั้งเราก็ไม่ต้องเสียไอ้ขี่หมื่นล้านเราก็มีน้ำท่วมแล้วเราก็เอาน้ำท่วมอันนั้นเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะจากการประปาและก็เกษตรผมว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรดีกว่าตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆถ้าควบคุมน้ำได้ดีเหมือนกับที่เมืองการไปดูสิครับว่าเมืองการในแต่ละปีนอกจากปีนี้ที่ฝนตกที่เมืองการตั้ง200กว่า300มิลเห็นไหมมันก็ส่งผลกระทบแต่ส่งผลกระทบแค่ชั่วคราวแต่ผมเชื่อว่าต่อไปก็จะต้องดีขึ้นถ้าเอาสูตรอย่างที่ว่าเนี่ยมาช่วยรัฐบาลคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่ารัฐบาลถ้ามีโครงการอะไรดีๆแล้วเราเห็นว่าดีเนี่ยผมว่าเราต้องช่วยเขาคิดอย่าไปแย้งเขาคนยังไม่ทันทำงานเลยเนี่ยเราต้องให้กำลังใจเขาเราต้องหาวิธีการอย่างที่เรากำลังมาคุยกันเนี่ยรายการโลกเปลี่ยนสีของเราเนี่ยเป็นรายการที่จะแนะนำสนับสนุนโครงการดีๆให้ทำแล้วทำให้ดีขึ้นแล้วก็เราก็มาช่วยเขาแนะนำเอ๊ะตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีอย่าไปกระแนะกระแหนอย่าไปว่าเขาอย่าไปอะไรคนทำเขาก็จะได้มีกำลังใจถ้าเป็นผมนะผมจะทำอย่างนี้แล้วก็มากระแนะกระแหนมาว่าผมไม่ทำอ่ะ
2: เอออย่างนี้ไม
0: เ
2: ่
0: รื
2: ไ
0: ่
2: ด
0: อง
2: ้
0: อะไรผมต้องมาทำเอ้า
2: คร
0: ไม
2: ั
0: ่
2: บ
0: ไม่
2: ครัน
0: ี่
2: บ
0: ไง
2: นาย
0: นี่
2: ก
0: ไง
2: ต้องใจ
0: น
2: เย
0: ี่
2: ็นต้องฟังค
0: ไม่ได้
2: ำส
0: ไม่ได้
2: ั่ง
0: ถ้าเอาเราถ้าเกิดเรามาทำเนี่ยให้กำลังใจเขาแล้ว

0: ก็เราก็
1: คุยกัน
0: ติเขา
1: ถ้าท
0: แนะน
1: ำถ้าก็ทำถูกต้องถ้าก็โปร่งใสแล้วก็ต้องเชียร์เขา
0: ไม่
1: แต่
0: แต่
1: ถ้า
0: เร
1: เ
0: า
1: รา
0: ก็ยังไม่ทันท
1: เขา
0: ำเลยเราก็ไปตื้บเขาอยู่แล้วใช่ไหม
1: ไป
0: ผม
1: ตื
0: ว
1: ้
0: ่
1: อ
0: าว
1: เร
0: ั
1: าน ต
0: น
1: ั้
0: ี
1: ง
0: ้เนี่ย
1: เราต้องก็สังเกตไว้ว่าระวังนะเพราะว่างบเหล่านี้นักการเมืองมักจะเอาไปทำอะไร
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: ไม่
0: ใช่
1: รู้
0: นั่นแหล
1: อา
0: ะ
1: จารย์เอ
0: แต่เรา
1: อาจารย์เอว่ายังไงคุณวิกรมไร
0: เอ
1: ่
0: อ
1: ยาวเลยเนี่ย
0: เออการเอเชิญครับการเอ
2: ก็เห็นด้วยกับคุณวิกรมในหลักใหญ่ๆเลยครับคืออ
0: ือ
2: เรื่องน้ำต้องมองทั้งระบบจริงๆไม่ใช่แก้เฉพาะจุดแต่ในฐานะที่ปรึกษาผมจะขอเพิ่มกรออีกชั้นคือเราต้องการกลไกกลางที่เดินต่อได้แม้เปลี่ยนรัฐบาลมีข้อมูลเดียวที่ทุกฝ่ายยอมรับมีเวทีเปิดให้วิจารณ์แบบสร้างสรรค์ไม่ใช่มาเบรกกันกลางทางและที่สำคัญต้องกล้าทดลองในโมเดลในดิจิทัลทวินก่อนลงดินจริงผมเลยอยากชวนคุณวิกรมกับคุณสุทธิชัยคิดต่อว่าถ้าเรามีโต๊ะกลางแบบนี้ใครควรนั่งอยู่บนโต๊ะนั้นบ้างและใครควรเป็นคนคุมเกมให้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดทุกสี่ปี
1: ตรงนี้น่าสนใจ
0: เอ
1: าว่าต่ออาจารย์
0: นะ
1: ในฐานะที่ปรึกษานายกนะอาจารย์เอก
0: อย่าลืมนะที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษานะอาจารย์เอเชิญครับ
1: เอาอาจารย์เอว่าต่อท่านประธานท่านประธานที่ปรึกษานายกอาจารย์เอเอาว่าต่อ
0: ว่าต
2: ่อก็ได้ครับท่านประธานถ้าให้ผมรับบทเป็นประธานที่ปรึกษาจริงๆนะครับคุณสุทธิชัยผมจะเสนอให้นายกตั้ง Thailand Water Mission เป็นภารกิจเฉพาะกิจเลยครับ
0: มี
2: นักวิชาการไทยมีต่างประเทศเอกชนและที่สำคัญต้องมีคนในพื้นที่ร่วมโต๊ะด้วยครับเพราะเขาเป็นคนที่จะรับน้ำจริงเรากำหนด KPI ชัดๆเหมือนที่คุณวิกรมพูดแต่
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
8: ทำความดีเพื่อชาติไทย
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: รัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มลดลงยังคงเฝ้าระวัง9 จังหวัดและเพชรบุรีจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้

0: นางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพื้นที่ริมน้ำที่เป็นจุดท่วมเดิมขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีโดยต้องเฝ้าระวังและจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายกองทัพไทยนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดช่วยประชาชนจนกลับสู่ภาวะปกติ
1: พันเอกหญิงฉัตรภีภูลศรีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่ากองทัพไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการจัดเก็บขยะเศษวัสดุสิ่งปฏิกูลรวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะจำนวน6จุดได้แก่พื้นที่เขตดอนเมือง2จุดเขตมีนบุรีเขตคลองสามวาเขตบางเขนและเขตบึงกลุ่มเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้สะอาดและพร้อมใช้งานทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังต้องเร่งฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพราะทุกพื้นที่ที่กลับมาสะอาดและปลอดภัยคืออีกก้าวของการคืนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งผลิตถุงยางชีพ 50,000 ถึง 60,000 ชุดส่งพื้นที่น้ำท่วมสูงเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาน
2: ายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับแผนจัดทำถุงยางชีพเพื่อรองรับความต้องการที่มีมากกว่า 100,000 ชุดโดยย้ายกำลังหลักจากโรงเรียนวิชูทิศมาที่อาคารเวศ 2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเร่งส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยจัดระบบการทำงานเป็นสายการผลิตกึ่งโรงงานแบ่งเป็น26โต๊ะปฏิบัติงานตั้งเป้าโต๊ะละประมาณ 2,500 ชุดทำให้สามารถผลิตได้วันละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชุดพร้อมแยกพื้นที่รับสิ่งของและจุดขนส่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ถุงยางชีพออกจากศูนย์และเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนการทำงานโดยลดการนับถุงยางชีพซ้ำหลายรอบและเปลี่ยนเป็นนับขณะลำเลียงขึ้นรถขนส่งเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสิ่งของโดยจะเร่งกระจายถุงยางชีพไปยังพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบหากเป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงจะพิจารณาใช้เรือหรือรถยกสูงในการขนส่งพร้อมจัดตั้งจุดกระจายสิ่งของเพื่อส่งต่อเข้าสู่ชุมชนย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้นชนันชิดาสังทองรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: สวัสดีครับก็บอกว่าจะอำลาก็เลยสงสัยยังไม่ได้อำลาซะแล้วเพราะว่าอาจารย์ไข่บอกว่าบอกว่าพี่เรายังต้องเดินทางกันต่อนะนะครับก็ราชการก็ไปตามราชการก็แบบนี้นะครับก็ท่านรองบิ๊กเข้ามายังครับคนที่จะทำให้ถนนดนตรีเดินทางต่อครับขอเสียงปรบมือท่านรองชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์ครับแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับผมพินโยรุ่งสมัยจากถนนดนตรีไลฟ์ครับแล้วเราจะปิดฉากในวันนี้ด้วยศิลปินที่เป็นมิตรภาพของเราเดินทางกันมาด้วยกันมาเนิ่นนาน31ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นเวทีที่ผมถือว่าเป็นเกียรติยศมากๆเลยที่เราได้ทำเพลงเพื่อชีวิตที่ในสมัยก่อนๆ ก็กว่าจะจัดรายการได้แต่ละครั้งนะครับเพลงนี้คือเพลงอะไรความหมายยังไงนะฮะหัวใจคือโชมคืออะไรเรือรักกระดาษอธิบายทุกเพลงเวลาจะจัดรายการอธิบายให้ผู้บริหารในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะครับได้ฟังว่าเพลงเนี้ยนะครับไม่ได้ไปโจมตีรัฐบาลนะฮะเราก็เลยก็ค่อยๆค่อยๆอย่างชั่วหน่อยก็ต้องอธิบายนะครับว่าเอาเพลงเหล่านี้มาเปิดด้วยสาเหตุอย่างไรมีที่มาที่ไปศิลปินเป็นอะไรยังไงใครนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่เราได้เดินทางกันมาจนถึงตรงนี้ที่เป็นการอำลากับถนนดนตรีไลฟ์นะครับซึ่งจะมีต่อไปหรือไม่นะครับและผู้บริหารที่ท่านรองบิ๊กนะครับและผู้บริหารทุกท่านบอกว่าตั้งใจอยากจะให้มีนะครับท่านอยากจะให้มีบนเวทีตรงนี้นะครับต่อเรื่องไปแต่จะมีวิธีการใดอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่จะได้ไปจัดสรรงบประมาณนะฮะหรือว่าไม่มีงบประมาณแล้วเราก็คงจะต้องตอนนี้คือจะใช้นี่นะครับให้หมดครับก็ตอนนี้ยังใช้นี่ไม่หมดนะฮะก็เพื่อนๆวัดนวลอยู่ไหนมั่งเนี่ยวัดนวลพี่ๆวัดนวลนรดิษฐ์นะครับก็มาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนทุกแรงใจแล้วก็รวมไปถึงพี่ป้าน้าอาทั้งหลายของคนเดือนตุลานะครับวันนี้คนเดือนตุลามาเยอะเลยนะครับขอบคุณมากนะครับมาสักครู่นี้มาเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนั่นคือสิ่งที่มาช่วยถนนดนตรีให้เดินทางมาถึงวันนี้แล้วเราก็นับจากนี้ไปหลังจากเกษียณแล้วผมต้องออกไปใช้หนี้เขานะครับไปใช้หนี้นะฮะก็คือจะไปทำหน้าที่ทั้งพิธีกรทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เราขอเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็มากันอย่างอุดหนาฝาข้างไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ที่เราคิดว่าคาดไม่ถึงว่าจะเดินทางมาด้วยกันในวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะปิดฉากอำลาด้วยถนนดนตรีไลฟ์ในเรื่องราวของศิลปินกลุ่มนี้ที่ผมถือว่าเป็นเกียรติยศกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็คืออาจารย์ไข่ครับวงมาริโฮน่านะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับศิลปินที่ได้เคยเดินทางกับใต้ดินเป็นใต้ดินที่นะฮะทำงานเรียกได้ว่าเคียงข้างประชาชนตั้งแต่สมัยเปิดหมวกกับเวทีของสนามหลวงนะฮะก็จะมาเป่าเมาส์ในเพลงหนึ่งที่โด่งดังมากๆครับมาริโฮน่าก็คือเพลงหัวใจริโชนั่นคือพี่อีทฟุตปาดนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็นอกจากมาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะมาฟรีนะครับก็ยังจะต้องมาช่วยประมูลด้วยนะครับนำภาพวาดนะครับที่พี่อีทได้วาดภาพอาจารย์ไข่มาริโฮน่ามาประมูลในวันนี้ด้วยนะครับมีเงินมาไหมครับครับรู้อยู่แล้วนะฮะถ้ามาถนนดนตรีต้องไม่มีตังมานะครับไม่ใช่ครับดีใจที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามเจตนารมณ์ที่ผู้บริหารที่ มอบหมายมาให้นะครับผมคิดเสมอว่าถ้าท่านผู้บริหารเข้าใจ

จและมอบสิ่งในเรื่องของการที่เราจะให้เราทำอะไรเนี่ยเราต้องทำให้สำเร็จนะครับไม่ว่าเส้นทางนั้นมันจะมีความยากลำบากนะฮะหรือว่ามันจะทุกข์ทนทรมานมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆที่ผ่านมา3ปีนะครับเราบากบั่นฟันฝ่ากันมามุดท่อมุดอะไรต่างๆกันมานะครับทีมงานของทางเทคนิคทั้งหอประชุมแห่งนี้ผมขอเสียงปรบมือให้กับหอประชุมนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เหนื่อยยากกับถนนดนตรีกันมาตั้งแต่ช่วงต้นนะครับเรามุดท่อมุดหอประชุมกันมาอุตลุดไปหมดนะครับจนกระทั่งมาถึงระบบทุกวันนี้ได้นะครับสามารถที่จะให้คุณได้ชื่นชมในบรรยากาศอย่างนี้ได้นะฮะขอบคุณนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับน้องทีม OB ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังในการผลิตรายการในการทำโปรโมทรายการให้กับทางถนนดนตรีแล้วก็รวมไปถึงรายการถนนดนตรีที่จะไปออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วก็ท่านรองบิ๊กก็อนุญาตให้ถนนดนตรีได้ทำรายการต่อฉะนั้นผมจะเดินไปเป็นคุณลุงคนหนึ่งที่เข้ามาในสถานีนะครับมาบันทึกรายการนะฮะบันทึกรายการที่ท่านอนุมัติว่ารายการที่เราได้เคยออกอากาศไปนะครับถนนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาจะกลับมานะครับทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในช่วงถนนดนตรีไลฟ์ทาง NBT นะครับติดตามกันนะครับส่วนทางวิทยุยังจัดต่อนะฮะเพราะว่าทำอยู่ที่บ้านได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะนั่งๆไปเพลินๆนะครับที่เหลือทำอะไรดีอ้ออีกอันหนึ่งคือเรื่องคดีความนะครับฟ้องนะครับฟ้องนะครับเรื่องหมิ่นนะฮะเพราะว่าถือว่าหมิ่นเรื่องของทางด้านหน่วยงานนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีเหมือนกันได้ไม่เป็นไอไซเมอร์นะครับนะครับที่เหลือก็เดินทางกับประชาชนครับออกไปทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับสำหรับในภาคของถนนดนตรีที่เราจะได้เดินทางกันต่อนะครับในวันนี้นะฮะเราได้มีการไลฟ์นะครับทางเพจของถนนดนตรีแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยครับและขอขอบคุณครับอีกทีมงานที่สำคัญคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังผมนะครับภรรยาคุณวิริลักษ์นะครับก็ทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังเราทะเลาะกันมาตลอดนะฮะกว่าจะมามีวันนี้ได้นะครับแล้วก็ทีมงานที่สำคัญนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมงานถนนดนตรีครับพี่น้องของเราทุกคนนะครับนะฮะโดนเหวี่ยงโดนดุโดนอะไรว่ากันไม่เป็นไรครับเราทนได้นะฮะที่อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เวลาที่จองบัตรเวลาที่จะต้องเอาคนเข้ามารับชมกันไม่เป็นไรครับนี่นะฮะก็คือสิ่งที่ข้าราชการรุ่นใหม่ๆนะครับน้องๆทุกคนอึดถึกทนคือคนถนนดนตรีนะครับนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณนะครับศิลปินทุกท่านนะครับ30กว่าวงที่ผ่านมานะครับใน3ปีขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินทุกวงนะครับศิลปินเพื่อชีวิตทุกวงแล้วก็วงใต้ดินทุกๆวงหรือแม้กระทั่งวงใต้ดินที่ล่วงลับไปอย่างเช่นพี่ตุ้มบรรพชนนะครับที่ผ่านมานะฮะครับก็ผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับในเรื่องของถนนดนตรีที่เดินทางมาถึงวันนี้เรามีศิลปินที่มาจากแดนใต้ที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่จัดรายการก็จะต้องไปหาข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปหาผลงานก็เดินไปตามร้านเทปที่เรารู้จักกันเช่นแถวท่าพระจันทร์นะครับหรือว่าทางแถวคลองสานหรือว่าแถวรามคำแหงก็จะไปเจอร้านเทปต่างๆที่เขานำผลงานของศิลปินมาวางนะครับมาวางที่จะจำหน่ายแล้วก็ศิลปินเองก็มาฝากขายกันนะครับผมก็ไปเจออัลบั้มที่เป็นศิลปินทางภาคใต้นะฮะแล้วก็ยืนดูแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็เปิดให้ฟังเขาบอกเพลงนี้เพราะดีนะครับดอกไม้ดนตรีกลุ่มนี้มีชื่ออะไรมาจากเพลงทางภาคใต้พี่ลองฟังดูแล้วเขาชื่นชอบกับหลายๆบทเพลงนะครับแล้วก็คนข้างๆที่มายืนอยู่ข้างๆผมเมื่อวันนั้นเขาเป็นคนภาคใต้นะฮะทางขานบอกพี่พูดภาษาใต้ว่าชอบเพลงนี้เพราะอะไรผมก็ไม่ได้รู้จักเขาหรอกครับหันมาดูอ้าวไอ้คนนี้มันอยู่ในปกเทปนี่หว่าหันไปดูอ๋อหน้าเดียวกันนะครับมึนๆนะครับเขาไม่ค่อยพูดนะฮะเขาชื่อสมพงษ์ศิวิโรจน์คนที่เขียนเพลงในอัลบั้มต่างๆของมาริโฮน่าฮะแล้วเราก็เลยเชิญเขามาออกอากาศนะครับทั้ง4คนมาริโฮน่าตั้งแต่ชุดดั้งเดิมได้มาออกอากาศในห้องส่งเล็กๆของวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ในค่ำคืนวันนั้นเราคุยกันทั้ง4คนก่อนที่จะเดินทางกลับผมก็ขับรถไปกับภรรยาเพื่อจะกลับบ้านที่ฝั่งทน4คนมาริโฮน่า

0: ายังไม่กลับนะครับสัมภาษณ์เสร็จยืนอยู่หน้าสถานีแล้วเลยถามว่าจะไปไหนจะไปปิ่นเกล้าผู้ภาษาใต้แล้วว่าทำไมรอรถเหรอบอกครับรอรถแท็กซี่แต่ว่าไม่รู้จักทางยืนงะก็เลยทุกคนก็เอางั้นก็เอากีตาร์ของธงชัยลักลงไว้ที่หลังรถนะครับที่เบาะที่กระโปรงรถด้านท้ายแล้วก็พามาลีหัวหน้าทั้ง4คนขึ้นรถเล็กๆนะครับเดินทางไปส่งเขาที่ฝั่งทนที่ปิ่นเกล้าเขาไม่รู้จักทางนะครับแล้วก็มีบางสิ่งที่อาจารย์ไข่ได้กระซิบกับผมก่อนลงจากรถวางประโยคในประโยคนั้นอาจารย์ไข่ไม่เคยลืมนะครับในสิ่งที่เราได้รับคำพูดกระซิบมาวันนั้นว่าอะไรนะฮะแต่ผมไม่บอกในที่นี้อาจารย์ไข่จะเป็นคนบอกเองว่านั่นแล้วคุยเรื่องอะไรกันนะครับก่อนที่จะส่งเขาลงจากรถไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับมาริโอน่าได้เข้าสู่สังกัด Milestone Record คนที่ทำให้มาริโอน่านะครับได้เป็นที่รู้จักก็คือพี่สันมาโนพุตตานนะครับพี่สันมาโนพุตตานครับจะเป็นผู้ถ่ายทอดการเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในวันนี้ขอเชิญพี่สันมาโนทครับ
1: ย้อนไป32ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2537มีการจัดงานเทศกาลดนตรีขึ้นมางานหนึ่งชื่อว่างานเทศกาลบันเทิงคดี37จัดขึ้นที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นการจัดการแสดงดนตรีที่มีหลายเวทีมีเวทีอินดอร์แบบนี้แล้วก็เวทีกลางแจ้งสำหรับแฟนเพลงผู้คนที่มาร่วมงานนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่รักและต้องการเข้าใจในดนตรีอย่างจริงจังเช่นพวกนักดนตรีเช่นนักวิจารณ์นักเขียนหรือคนฟังเพลงที่จริงจังกับการฟังเพลงส่วนในกลุ่มหนึ่งได้แก่กลุ่มที่เป็นแฟนเพลงของศิลปินต่างๆที่เขาตามมาเชียร์ตามมาดูที่จะขึ้นเวทีเวทีกลางแจ้งเป็นเวทีขนาดเล็กๆมีลานที่จะมีคนนั่งถ้านั่งดูนะครับก็ได้ประมาณสัก 3,000 คนถ้ายืนเบียดๆกันหน่อยก็ได้สัก 4,000 คนแล้วก็มีตึกของศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นเนี่ย 4-5 ตึกเป็นตึก4ชั้นตึกคอนกรีตนะครับ4ชั้น5ชั้นล้อมรอบอยู่วงดนตรีที่มาทำการแสดงนั้นเป็นวงดนตรีที่มีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนอย่างยิ่งอย่างเช่นวงแรกคือวงตำนาน Shadows ตำนาน Shadows ที่เล่นเพลงในแนวยุค 60 เล่นเพลง Rock and Roll ของวง The Shadows นำทีมโดยมือกีตาร์ชื่อดังในยุคอดีตชื่อว่าวรพจน์เรือนนาคนะครับเป็นอาจารย์ของแหลมมอริสันนะปัจจุบันพี่วรพจน์จากไปแล้วก็เล่นเพลงแนวยุค60วงที่2คือวงอานนท์แจ๊สแบนด์เล่นดนตรีในแนวแจ๊สแล้วก็ชื่อแจ๊สแบนด์อยู่แล้วอานนท์นี่ก็เป็นมือกีตาร์ที่เป็นอาจารย์ของกอล์ฟทีโบนเป็นอาจารย์ของแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มวงที่3เล่นเพลงในแนวเฮฟวี่เมทัลเขาชื่อวงว่าเฮฟวี่มดแฟนเพลงค่อยๆทยอยมาดูตำนาน Shadows ดู Unknown Jazz Band ดู Heavy Mod แต่วงที่ต่อจาก Heavy Mod เนี่ยเป็นวงที่พวกเขากำลังโด่งดังมากเพราะปี37เป็นปีที่ดนตรีในแนว Alternative กำลังเป็นกระแสอย่างแรงวงนั้นก็มีสมาชิกกันเพียงแค่3คนแต่พอเขาขึ้นเวทีคนดูซึ่งเคยเห็นแค่ 3,000 คนมันกลายเป็น 4,000 หรืออาจจะกลายเป็น 5,000 คนเพราะว่าต้องปีนป่ายไปตามตึก3ชั้น4ชั้นเพราะที่มันแน่นเอียดเลยและเป็นตอนบ่ายแดดร้อนมากด้วยวงนั้นคือวง Modern Dogโมเดิร์นด็อกกำลังดังกับเพลงบุษบาดังกับเพลงมาลัยดังกับเพลงก่อนนักร้องนำคือป๊อตธนชัยอุชินเขาแบบทั้งเต้นทั้งกระโดดทั้งดิ้นทั้งเลื้อยไปทั่วเวทีคนดูก็จะกระโดดตามจนแบบพื้นเวทีซึ่งเป็นพื้นสนามหญ้าที่เป็นพื้นดินเนี่ยสั่นสะเทือนเลยอากาศก็ร้อนทุกคนก็เหงื่อแตกซกเลยแต่พอจบการแสดงของวงโมเดิร์นด็อกวงที่จะมาแสดงต่อเป็นวงหน้าใหม่เราเล่นในแนวโฟกใช้แค่กีตาร์โปร่ง 2-3 ตัวแล้วก็มีนักร้องนำหนึ่งคนพวกเขามาเล่นต่อจากโมเดิร์นด็อกซึ่งโมเดิร์นด็อกตอนนั้นก็ลังดังมากแต่วงหน้าใหม่วงนี้ยังไม่มีใครรู้จักพวกเขาเลยเพราะเขาเพิ่งเข้าสังกัดเพิ่งออกผลงานอัลบั้มชุดแรกบางทีวันนั้นคนที่รู้จักเพลงของพวกเขาอาจจะเป็นแค่เพื่อนฝูงที่ติดตามมาดูติดตามมาชมติดตามมาเชียร์อาจจะ5 คน 10 คนนอกนั้นคือพอโมเดิร์นด็อกเล่นเสร็จเนี่ยอากาศมันร้อนจัด ผู้คนค่อยๆทยอยเดินออกไปเพื่อไปหาร่มไปหลบร่มไปหลบที่ลมเย็นเหงื่อแตกเพื่อต้องการความเย็นพอเขาเดินออกไปเนี่ยวงดังกล่าวขึ้นเล่นพอกีตาร์โปร่งกรีดเสียงมันออกมานักร้องนำมายืนอยู่หน้าเวทีนักร้องนำนี่ผมเกรียนเลยนะครับอารมณ์ประมาณข้าราชการครูอ่ะพอนักร้องนำเปล่งเสียงร้องออกไปประโยคแรกพลังเสียงของเขาเนื้อเสียงของเขาแก้วเสียงของเขาแล้วท่วงทำนองพร้อมเนื้อเพลงอันเป็นบทกวีของวงดนตรีของเขาเนี่ยมันทำให้คนที่กำลังเดินไปเนี่ยชะงักเท้าหยุดบางคนหยุดฟังเฉยๆบางคนเริ่มหันกลับมามองที่เวทีบางคนค่อยๆเดินกลับมาจากเมื่อกี้นี่กระโดดโลดเต้นกับบทเพลงแบบอัลเทอร์เนทีฟตอนนี้มันเป็นเพลงโฟกนุ่มๆเรียบๆแต่ว่ามีท่วงทำนองที่กินใจมีเนื้อหาที่เป็นบทกวีมีเนื้อหาเป็นปรัชญาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันถูกถ่ายทอดโดยคนที่มีน้ำเสียงพิเศษอย่างยิ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งผ่านไป32ปีหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้หลายๆเพลงที่เขาขับร้องกันบนเวทีซึ่งยังไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยกลายเป็นเพลงอมตะไปแล้วมาถึงวันนี้หนุ่มผมเกรียนคนนั้นซึ่งเป็นข้าราชการครูเข้ามาจากสงขลามาจากอำเภอเทพาเขาเป็นเด็กศิลปากรตอนนี้เขากำลังจะได้รับปริญญาเอกกำลังจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยวันนี้เขาจะนำมนต์ขลังของบรรยากาศตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วแต่มาคราวนี้ไม่ใช่โฟกเขามีวงแบ็กอัพที่มีนักดนตรีฝีมือยอดเยี่ยมเต็มเวทีครับไม่ว่าจะเป็นมือกีตาร์มือเบสมือกลองมือคีย์บอร์ดทุกคนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างมือกีตาร์ในคุณสงนี่ผมคุ้นเคยมานานเขาว่ากันว่าในบรรดามือกีตาร์ที่เล่นแบ็กอัพให้กับศิลปินในแนวเพื่อชีวิตเนี่ยมีหมีคาราบาวมีมือกีตาร์ของวงพงศิษฐ์คัมภีร์และก็เขาเนี่ยแหละของมาริโอน่าที่ถือว่าเป็นท็อป3แต่ไม่หมายความคนอื่นไม่แจ๋วนะเพราะว่าถ้าไม่แจ๋วเล่นด้วยกันไม่ได้ครับทุกคนแจ๋วหมดแต่ที่มันเป็นที่สุดเนี่ยคือเสียงที่จะสะกดพวกเราทุกคนเป็นเสียงของเด็กสงขลาเด็กศิลปากรที่ตอนนี้ผมยาวแล้วครับอาจารย์ฟ้งคาถาพุทธทองไทยอาจารย์ไข่มาริโฮน่าครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ขอบคุณมากครับบ่อยครั้งที่เขาและเธอออกอำหาความรักในชีวิตคู่ด้วยใจที่ใสด้วยใจที่ตั้งใจว่าจะได้ชีวิตคู่ได้ความรักที่ดีกลับมาแต่ก็นั่นแหละทุกครั้งที่เพียรหาความรักแท้กับได้ความรักที่เปรียบเลยไปแล้วเป็นความรักเหมือนกับเรือรักกระดาษที่ฉีกขาดในหัวใจดังนั้นลมในสายพันธุ์

คุณมากครับนาทีนี้หากว่าใครมีเรื่องที่เป็นตกตะกอนในหัวใจเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าซึ่งเป็นปกติที่เราต้องเจอมีเพลงหนึ่งที่น่าจะชดเชยได้บ้างไม่มากก็น้อยอาจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาของศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านบอกว่าในยามที่มนุษย์ทุกข์และเศร้าที่สุดงานเพลงหรืองานศิลปะจะเป็นเพื่อนมนุษยชาติได้ดีที่สุดเพลงที่จะร้องต่อไปนี้น่าจะตอบโจทย์ได้บ้างไม่มากก็น้อยเพลงนั้นชื่อว่าหัวใจละเหี่ยครับชมร้องด้วยกันเลยครับหัวใจละเหี่ย

0: ขอบพระคุณมากครับการรับพลังหรือแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่นหรือการส่งอิทธิพลในทุกด้านมันมีอยู่เป็นทุกยุคสมัยสมัยที่สนามหลวงเป็นเหมือนตลาดนัดที่ยังไม่ย้ายมาสวนจตุจักรยุคนั้นจะมีของเบเกอร์ดินขายหนังสือทุกอย่างมากมายอยู่ที่นั่นรวมทั้งมีดนตรีที่เปิดหมวกมีคนหน้าขาวมีคนที่เป็นใบ้แล้วก็ควงกระบองกันดนตรีเปิดหมวกยุคนั้นมีทั้งพี่อีทฟุตบาทมีทั้งพี่ฮิเดกิโมริมีพี่วสันต์สิทธิเขตเขียนสีน้ำกันคนที่ทำให้เพลงหนึ่งที่มีเนื้อหาทางภาคใต้โด่งดังขึ้นมาเกิดจากเสียงของฮาร์โมนิกาหรือเสียงเมาออร์แกนของพี่ชายที่แสนดีของผมคนนี้เสียงตบมือต้อนรับพี่อีทฟุตบาทครับหัวใจผู้โชคครับ
1: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ

0: เสียงตบมือครับพี่ชายที่แสนดีครับพี่อีฟุตบาทครับ
1: โอ้โหนี่นะครับตัวจริงคือเป็นความทุกข์ยากอดอยากด้วยกันมานานนะฮะเพราะว่าจัดรายการเนี่ยทั้งพี่อีฟุตบาททั้งมาริโอน่านะครับก็มาที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยวันแรกเนี่ยนะครับเห็นห้องส่งที่เราออกอากาศอยู่ตึกนู้นอาจารย์ไข่เนี่ยตื่นเต้นครับสัมภาษณ์ไปก็เลือกหลักมองไปหมดรอบทิศโดยเฉพาะเห็นอาจารย์บอกว่าตื่นเต้นที่สุดคือเห็นโต๊ะของนักอ่านข่าวท่านหนึ่งชื่อว่าปรีชาทรัพย์โสภาเป็นไงอาจารย์เป็นไง
2: ไอ้ดอนผมเลยครับ
1: แล้ว
2: เช้าๆนะคร
1: ับพูดไม่ถูกเลยวันนั้นนะครับสัมภาษณ์ไปเรื่องว่าเรื่องเพลงเรื่องอะไรคุยกันไม่ค่อยจะถูกเลยนะฮะพี่อีฟุตปาดนะครับมาที่นี่สองคนที่ตอนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์เปรียวและปิ๊ก
2: ครับผม
1: เป็นลูกสาวนะครับนะฮะก็ผมก็ได้ความรู้จากลูกสาวของพี่อีฟุตปาดในเรื่องของว่าพ่อตอนเป่าเมาส์เนี่ยทำไมมันต้องมีถึงสองตัวใช่ไหม
2: ครับผม
1: เออ
2: ก็อธิบายนิดนึงกันแล้วกันนะฮะ
1: ครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับ
2: ที่เราเล่นเนี่ยก็คือเล่นกีตาร์คีเอนะ
1: ครับ
2: คีเอถ้าจะเป่าเป็นแบบให้เป็นแบบบลูส์นะเป็นแบบนิโคลบินดัมเน
1: ี่
2: ยมันต้องใช้คีดีนะแล้วก็จะเป็นแบบฝรั่งเนี่ยมันเป็นคันที่ต้องใช้คีเอตรงๆกับกีตาร
1: ์
2: ก็เลยต้องใช้สองตัวเพลงนี้เป็นสองฟีลลิ่งนะเป็นบลูส์เลยอันหนึ่งตอนแรก
1: ๆ
2: แล้วก็เป็นคันที่อันที่สองก็เลยต้องเป่าสองอันครับผม
1: ทั้งที่เงินค่าห้องอัดกับค่านักดนตรีเขาไม่ได้ให้เยอะขนาดต้องใช้ทั้งสองอันใช่ไหมครับ
2: ทำได้ว่า น้องชายวัชกิจพี่อิทไปใส่ฮาร์โมนิก้าให้ผมหน่อยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครนะ ผมไม่รู้จักวงมาริโฮน่าแต่ผมรู้ว่าเพลงนี้เฮ้ยแปลกมากหัวใจผิวโจ้แปลว่าอะไรก็ไม่รู
1: ้
2: แต่ฟังแล้วชอบ
1: ครับ
2: แปลไม่ออกแต่ว่าเพลงนี้น่าจะดังว่ะตอนนั้นเราพูดกับมูลิสองคนพูดไปพูดมาแล้วก็พองานเสร็จเรียบร้อยมิกเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ไข่โผล่มาพอดีเขาเป็นน้องชายผมนะที่ผมวาดรูปที่มาบุญคองสมัยมาบุญคองเปิดใหม
1: ่ๆครับ
2: ผมเป็นนักเขียนภาพสดเขียนสเก็ตสดนะสิบห้านาทีเสร็จนะฮะเพราะรูปละ10บาท30บาทตัวนั้นคือประมาณว่าตัดโหนกเสริมดั้งได
1: ้
2: สิวไฟฟ้าตีนกาลอยเหี่ยวย่นบนแบบหน้าเกลี้ยงหมดเลยผมวาดให้หล่อได้สวยได้หมดตอนสมัยโน้นผมชอบเขียนสดมากแต่บอกว่ามีบางคนเนี่ยเขาอยากให้วาดพ่อแม่มาไม่ได้เขามาให้วาดจากภาพถ่ายได้ไ
1: ห
2: มผมไม่ชอบวาดจากภาพถ่ายผมก็เลยว่าไม่เอาละนะแต่อาจารย์ไข่นั่งอยู่ข้างๆผมตอนไปบวชมาเรียนศิลปากรไปบวช ด้วยสกิดพี่อิทผมวาดรูปจากภาพถ่ายได้เลยพี่นะ ตั้งแต่นั้นมาอาจารย์ไข่นั่งอยู่กับผมได้งานจากผมจากการที่ผมเขียนสดน้องเขียนแห้งนะ
1: ครับ
2: ผมตกใจมากที่เพลงหัวใจบุญโชคเขาเป็นคนร้องเองครับผม
1: ครับ แล้ววันนี้พี่อิทนะครับก็ดีใจใจดีด้วยก็คือนอกจากมาฟรีนะนะฮะถนนดนตรีนี่ต้องยึดหลักนี้นะพี่นะเขาฟรีครับแล้วก็ของฟรีมีเกียรติใช่ไหมมีภาพนี้นี่เราจะประมูลแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ประมูลนะเพราะว่ารู้ทุกท่านยังไม่ได้เตรียมเงินมานี่คือภาพที่พี่เอสเขียนขึ้นเป็นภาพของนี่ดูสิครับทุกคนนะครับพื้นโชว์คืออะไรพื้นโชว์มันบอกไม่ถูก
0: กับโหนกเสริมดั้งส
1: ิ
0: วฟ้าไม่มี
1: โหนกเสริมดั้งนะฮะ
2: ปกติแล้วอาจารย์ไข่จะผมเรียบนะครับนะ
1: ครับ
2: แต่รูปนี้ผมกระจายสยายแบบเขียนอร่อยมากเขียนมันมากนะรูปนี้นะ
0: จริงๆ
2: เขาเรียกว่าปาดเกยองนะครับ
0: จริงๆพี่อิทน่าจะใส่เบอร์โทรพี่ด้วยรับรองเพียบเลยแหละครับ
2: ใครอยากได้รูปอย่างนี
1: ้ครับใครอยากได้บ้างเดี๋ยวช่วงต่อไป
0: ใครอยากได้รูปอย่างนี้ยกมือเลยครับ
1: ดู
0: นี่รูปสดดีที่สุดในประเทศไทยเบอร์หนึ่งเลยครับพี่อิท
1: ครับรู้อยู่แล้วว่าครับแกล้งเป็นคนไม่มีตังค์อย่างนั้นแหละพวกถนนดนตรีนะฮะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่อิทมากครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่อิทดังๆเลยนะครับนี่แหละฮะ
3: ก็เดี๋ยวจะประมูลในช่วงต่อไปนะฮะเอาเงินไปใช้หนี้สหกรณ์เขาเจ้าที่สหกรณ์อยู่ตรงไหนเนี่ยของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอาละครับตอนนี้ก็มีช่วงที่นี่อีกอันแต่นี้ไม่ประมูลจะเก็บไว้เองนะครับอยากได้ไหมครับไม่ลงทุนอะไรกันเลยเหรอที่อาจารย์ไข่มาเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไข่จะเก็บตังค์นะเพราะว่าแคมป์ไฟมาริโอน่าอาจารย์ต้องใช้ทุนนะครับคุณหญิงคุณหญิงอยู่ไหนคุณหญิงแคมป์ไฟมาริโอน่าไปไหมครับขอบคุณครับไปเสียตังค์ซะบ้างนะนะฮะวันที่เท่าไหร่ครับ5ธันวาคมนะครับ5ธันวาคมไปพบกันนะครับผมก็ต้องตามไปใช้หนี้เขานะครับเป็นพิธีกรให้ขอบคุณที่เชิญนะครับเชิญนะฮะไปพบกันแล้วก็ถนนดนตรีก็จะได้มีแฟนเพลงที่เราจะได้ไปเจอกันอัลบั้มแรกเมื่อสักครู่นี้ทั้ง5เพลงเป็นงานในชุดแรกนะครับก็อยากฟังเท่าไหร่ครับอาจารย์เตรียมไว้ประมาณ30เพลงนะฮะแล้วก็เล่นไม่จบนะข้างล่างขอเสียงหน่อยครับด้านล่างตรงลานขอเสียงหน่อยครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวถ้าข้างบนกลับไปแล้วข้างล่างอยู่นะครับเดี๋ยวมาริโอน่าลงไปเล่นข้างล่างนะครับวันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเพราะว่าเพื่อนที่ออกแบบแบนเนอร์ออกแบบนี่นะครับสวยไหมครับนี่ครับนี่ก็ของฟรีอีกแล้วครับคือแบนเนอร์โปสเตอร์ทั้งหมดคุณวสันต์วงสว่างนะครับนะฮะเพื่อนวัดนวลนอดิตนะครับขอเสียงปรบมือให้เขาเขาทำให้ฟรีมานะฮะนะครับ3ปีแล้วก็แบนเนอร์แล้วก็โลโก้ของถนนตี31ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำงานมาให้วันนี้ลูกชายมาชมด้วยนะครับที่ทำแบนเนอร์แล้วก็โปสเตอร์ต่างๆมาให้ด้วยนะครับอันนี้อยากได้เหรอเดี๋ยวจะประมูลวันนี้ประมูลให้หมดเลยดีกว่านะนะครับครับขอรินเชิญนะครับสำหรับท่านนี้ก็คือกวีศิไรนะครับผู้ที่เขียนบทกวีบทนี้เพื่อที่จะมอบให้ในการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในวันนี้ขอเรียนเชิญพี่จิตจินนันท์พิชญ์ปรีชากวีศิไรครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ
4: ่สวัสดีค่ะนี่อะไรอะไรนะใครอ่ะนี่นี่นี่นี่ผิดคิวเขาจะมอบให้พินโยผู้กระทำความดีถนนดนตรีเกียรติบัตรแต่ว่าพี่แกรีบถือขึ้นเวทีห้ามก็ไม่ทัน
3: ไม่รู้ก็ไม่บอกกัน
4: ก่อนสิ
3: ได้ครับงั้นก็อ่านก่อน
4: อันนี้มีชิ้นเดียวนะงานศิลปะเหมือนกันนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังฟังไหม
3: ครูใหญ่จริง
4: ๆครูใหญ่ครูใหญ่จะอ่านให้ฟัง
3: เป็นครับ
4: เป็นทั้งครูใหญ่ผู้ปกครองเป็นหมดแล้วเนี่ยสาวกบางคน

ังเป็นนักเดินทางกลางทุ่งฝันผ่านคืนวันสุขเศร้าหนาวร้อนฝนพร้อมเสียงเพลงพาใจให้ผจญสามสิบสองปีบนถนนสายดนตรี

0: างทุ่งฝันรุ่งสมัยใต้ตะวันอันฉายฉานบนถนนดนตรีมีตำนานผู้บุกเบิกก่อการชื่อเราเซ็นกันหลายคนโดยเฉพาะมีมารีวันน่าอยู่ด้วยอาจารย์ไทยมามอบหน่อยอยู่ไหน
1: ขอบคุณมากครับ
0: อาจารย์ไทยไม่ออกมาอ้าว
1: แล้วจะเอาเสียงของจี๊ดไปออกอากาศนะครับเป็นจิงเกิลแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรายการให้ได้ยินทุกคน
0: ไม่คุณเป็นนักร้องเองดีกว่า
1: เ
0: ด
1: ี๋ย
0: วแต่งเพลงให้
1: ด่าเลยครับแค่นี้เขาก็แย่แล้วนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพิธีนะครับขอบคุณพิธีจิรนันท์ครับขอบคุณอาจารย์ไทยครับ
0: นี่เห็นไหมผู้ปกครองอยู่ตรงกลาง
1: ขอบคุณมากครับแล้วครับขอบคุณครับและพบกับอาจารย์ไทยมา
0: เ
1: รียนขอบคุณพิธีจิรนันท์นะครับ
0: เดี๋ยวเขียนไว้ว่าเดินทางมาไกลก้าวต่อไปยิ่งใหญ่กว่าเดิม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในภาคตะวันออกกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม
9: ่นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกที่สำนักงานชลประทานที่9จังหวัดชลบุรีที่

0: ชุมได้ติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่9รวม62แห่งมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 2,605 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความจุเก็บกักปกติจึงกำชับให้ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโลธรจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงที่ประชุมได้หารือแนวทางการระบายน้ำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและประสานข้อมูลกับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกจันทบุรีระยองและตราดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรวมถึงปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านมีพร้อมชี้แจงแนวทางรับเงินประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2: นายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมกันประกอบอาหารณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อส่งมอบนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสิทธิ์เงินประกันภัยจากอุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็วสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรวม8ตำบล33หมู่บ้านได้แก่ตำบลหนองกระเบียนบ้านกล้วยหนองเมืองผู้คาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนรวม 2,474 คนโดยระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม 11,970 ไร่ชวนันมาลีรายงาน
1: GDP ของเวียดนามในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้แตะระดับร้อยละ 9.95 สำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหรือไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวแตะระดับร้อยละ 9.95 เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 8.81 ในช่วงไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการสำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามยังประเมินว่าGDP ของเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.01 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปีในรอบ15ปีขณะที่ทางการเวียดนามตั้งเป้าให้ GDP ถึงระดับเลข2หลักในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว GDP ของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รักทุกทุกอย่างรอบข้างเราเคลื่อนไหวและทุกทุกอย่างทำคนรอบข้างเรา

รักมากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องวางกอดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยด้วยรักในอาวรณ์แห่งรักมากที่สุดแค่ไหนก็ต้องไปขอบพระคุณพี่ฮิดิกิโมริกับท่วงทำนองเพลงอนุบาลที่ญี่ปุ่นมาใส่ในเพลงนี้ในชุดที่3ชื่อเพลงว่าอาวรณ์ครับเชิญครับ

มีอีกหนึ่งบทเพลงที่เป็นเพลงเศร้าด้วยเนื้อความข้างในจำต้องใช้ดนตรีสนุกห่มคลุมความเศร้านั้นไว้เพลงที่เศร้านั้นถึงขั้นแย่งที่ม้านอนตอนรุ่งสางกว่าจะสำนึกได้กลางเมืองบางกอกว่าพ่ายแพ้แก่ใจของตัวเองแล้วสำนึกได้เมื่อฟ้าสางสำนึก

ขอบคุณมากครับยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานแต่ยามที่ไม่รักกันแล้วน้ำตาลอ้อยต่อให้หวานเท่าไหร่มันก็ขมขื่นปากคอปวดแสบปวดร้อนเป็นยามรักไม่จบไม่สิ้น

ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากพี่โยมยังไม่มาผมร้องต่อดีกว่านั้นมาพี่เอมาเต้นต่ออีกเพลงนึง

ขอบคุณมากโอ้โหไม่อยากขัดอารมณ์เพราะว่าข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละครับที่เต้นอยู่เนี่ยโอเคลำวงแหนลำวงนะชอบไหมชอบไหมไม่อยากจะขัดจังหวะนะครับแล้วก็นี่คือชุดแรกนะยังมีอีกชุดต่อไปแต่ตอนนี้คือช่วยกันทำมาหากินหน่อยรูปพี่อีทฟุตบาทอยู่ไหนครับนะฮะรู้ว่าของฟรีแล้วมีเกียรติก็ดีนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้สหกรณ์อยู่ไหนนะสหกรณ์อ๋อครับเดี๋ยวไปกู้เพิ่มจะหาเงินเขาตั้งใจคือเมื่อกี้ผมก็ไม่อยากจะรับอ่ะนะแต่ว่าพอดีหนี้สินยังเยอะอยู่คือภาพเนี้ยจริงๆมีราคามากสำหรับความรู้สึกนะครับอาจารย์ไข่แล้วก็พี่อีทเนี่ยเขียนมาให้นะฮะแล้วก็ตั้งใจที่จะมอบให้กับรายได้ให้กับทางถนนดนตรีแต่จริงผมไม่ค่อยอยากจะรับเพราะว่าเราเป็นข้าราชการก็ไม่ค่อยอยากรับนะฮะก็เดี๋ยวดูก่อนว่างบประมาณที่ได้เท่าไหร่กันนะครับนะฮะหรือว่าจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นท่านรองว่าไงครับท่านรองเท่าไหร่นะครับท่านรองมีกระตังไหมเนี่ยท่านรองบิ๊กเริ่มเท่าไหร่31ปีเริ่มที่3,100บาทแล้วกันเนาะดีไหมนะฮะเพื่อนผมมันมีกระตังอยู่หลายคนนะเดี๋ยวบรรนวลเนี่ยพี่ตึงอยู่ไหนตึงกระตังมาปะนะครับเริ่มต้นเท่าไหร่3,100อ่ะฮะดีไหมขายให้มากกว่า3,100บาทครับ40,000เฮ้ยไปเลยเดี๋ยวตรงไหนฮะอย่าพูดเป็นนะเอ้ยเน่เขาได้เงินอย่างละ150,000วันนั้นนะนะครับเราดูนะครับ 3,100 มีมากกว่านี้นะครับ 5,000 เหรอ 10,000 เหรอตรงไหนครับ 10,000 ครับมีไหมครับถ้าไม่มีผมเอาเองนะ 3,100 เนี่ยเก็บเอาเองเอาไว้ไปประมูลที่แคมป์ไฟดนตรีมีไหมครับมีช่วยบอกทางทีมงานด้วยผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับ 5,000 โอ้ดีมากเลยเกียงศักดิ์วัดโดนอดิตนะครับ89มศนะฮะ5,000ครั้งที่1 5,000 เท่าไหร่ครับ 6,000 ครับมี 6,000 ด้วยใครครับ 6,000 โรงเรียนอะไรครับ 7,000 นะครับ 7,000 คุณเกียงศักดิ์บอกยังไง 7,000 อยู่นะฮะ 7,000 ดีครับเมื่อกี้เอาเครื่องดื่มมาช่วยน้องๆดื่มวันนี้ด้วย 7,000 เท่าไหร่ครับมีไหมครับมากกว่า 7,000 นะครับฮะ 7,000 ไอ้คนเพื่อชีวิตนี่ดูมีกระตังทั้งนั้นเลยนะฮะครับมีไหมครับให้ถึงสักหมื่นหนึ่งไหมแต่7,000เองไม่พบไม่คุ้มค่ากรอบเลยอ่ะข้าวกรอบนี่เขาไปก็เกือบ4,000-5,000แล้วนะฮะมีบ้างไหมครับทางโน้นมีไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้ให้คุณเกียงศักดิ์นะครับ7,000ก็ยังดีนะเพื่อนนะนะฮะท่านหน้าครับเท่าไหร่ครับฮะ10,00010,000โอ้โหพี่มาดูฟรีทำไมครับเนี่ย 10,000 โอ้สุดยอดครับช่วยกันนะครับ 10,000 นะฮะข้างบนนะครับมีไหมฮะเท่าไหร่ครับมีไหมครับฮะดูฟรีอย่างเดียวได้ครับยินดีครับจะได้ปีหน้าจะจัดฟรีอีกนะครับนะฮะ 10,000 นะครับ 10,000 ครั้งที่1 12 11,000 11,000เอาแล้วมั้ยอันนี้ขายบ้านขายรถอ่ะเพื่อนนะขายรถก็ไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นะ 11,000 นะครับ 11,000 มีมั้ยครับมากกว่า 11,000 ครั้งที่1 11,000 ครั้งที่2มีมั้ยครับมีข้างบนอ่ะฮะ12,000ครับ12,000แล้ว12,000แล้วโอเคใช้นี่ได้หน่อยอีกแล้วนะ12,000แล้วครับมีมั้ยครับ12,000ครั้งที่1 12,000 ครั้งที่2มีไหมครับ13,000ครับ 13,000 ครับอ๋อ 13,000 ข้างบนเหรอฮะข้างบนเท่าไหร่ฮะ

0: หมื่นนะฮะโอ้ดีจังเลยคนรวยอยู่ข้างบนข้างบนมีไหมครับฮะเดี๋ยวจะหลุดที่13,000ใช่ไหมฮะ13,000ครั้งที่1ครับ13,000เกาหัวทำไมครับพี่นึกว่า13,000ครั้งไอ้ตะนาวสีคนมีกระตังหายไปไหนหมดฮะ14,000ครับโอ้ตะนาวสีครับ14,000แล้วนะครับตะนาวสีนะครับจะมีงานช่วงปลายปีนะฮะ14,000นะครับครั้งที่1 14,000ครั้งที่2ครับมีมากกว่า 14,000 มั้ยครับถ้าไม่มีจะครับ15,000อ๋อเฮ้ยโอ้โหเอื้อกูลคุณตึงสุดยอดนะครับ15,000ครับ15,000นะครับเอาแล้ววะตบซับเพื่อนกันอยู่ตรงนั้นหากินกันอยู่ใกล้ๆกัน 15,000 ครั้งที่1 15,000 ครั้งที่2 16,000ครับท่านรองครับเขาหน้าจัดเก็บตังค์นะครับเพราะว่ารู้แล้วว่ามีกระตังก็แอบมาดูทำเหมือนไม่มีกระตังกันนะฮะ16,000ใช่ไหมครับ16,000ครั้งที่1 16,000ครั้งที่2มีไหมครับมีไหมครับลุกไปฉี่ได้นะครับตอนนี้16,000ครั้งมีไหมครับเพิ่มอีกนะครับมีไหม16,000รูปนี้นะครับพี่อีทวาดสวยมากแล้วก็ทุ่มเทไม่มีภาพที่อาจารย์ไข่ผมสยายแบบนี้นะฮะนี่คืออาการตอนที่อาจารย์แกนะครับกัญชาเยอะไปหน่อยนะครับก็ประมาณ16,000นะครับอันที่1ครับมีไหมครับ16,000อันที่2จัดใกล้แล้วนะครับโอเคครับ16,000อันที่3ขอบคุณครับได้ผู้ที่ขอเรียนเชิญครับเราว่าจะได้โอนกันเห็นๆเลยนะฮะเดี๋ยวพอบอกไปแล้วไม่หาตัวไม่เจอเดี๋ยว 16,000 นะครับอยู่ตรงไหนครับเจ้าหน้าที่รีบจับตัวไปเลยนะฮะครับครับเชิญครับเชิญครับพี่ครับ 16,000 นะครับรับโอนครับไทยช่วยไทยก็ใช้ได้ไหมอ๋อไม่ได้ไทยช่วยไทยมันใช้บทตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับซื้อเบียร์ก็ไม่ได้นะฮะครับก็มาแล้วครับนี่นะฮะเชิญครับเชิญครับผู้พี่มีคุณอุปการให้กับถนนดนตรีได้ใช้นี่หน่อยนะครับครับเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมครับโอ้โหครับโอ้ฮะเพื่อชีวิตที่มีดูดีขนาดนี้จังเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
1: ชื่อเบียร์ค่ะ
0: ครับเป็นคนใต้ป่ะครับไม่ได้เป็นคนใต้ครับแล้วทำไมชอบเพลงของคนใต้ครับ
1: จังหวะโจ๊ะดีค่ะ
0: โอ้จังหวะโจ้ดีครับคราวหน้าจะให้ศิลปินจังหวะโจ้หมดเลยนะครับไม่มีเพลงช้านะฮะโอ้ครับครับได้ครับนะนี่16,000บาทนะครับครับเป็นไงภาพของพี่อีทชอบไหมครับ
1: ชอบค่ะมีที่บ้านอยู่รูปหนึ่งเป็น
0: พี่อีทนี่นะฮะตาส่งงานพี่อีทด้วยครับ
1: มีอยู่รูปหนึ่ง
0: ครับก็จะงับรับไปรับไปประมูลตามงานฟรีของคอนเสิร์ตหรือเปล่า
1: เปล่าค่ะ
0: สมสมขอบคุณครับอยู่ทางไหนครับอยู่พระราม2นะครับครับขอบคุณมากครับมอบตรงนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับให้อาจารย์ไข่มอบให้ดีกว่าหรือพี่อีทอยู่ยังมั้ยฮะพี่อีทยังอยู่มั้ยพี่อีทยังอยู่มั้ยครับพี่อีทและอาจารย์ไข่เชิญให้นะครับเชิญเลยครับพี่กับอาจารย์ไข่เลยนะครับสวยมั้ยฮะนี่ภาพฮะไม่ผมหมายถึงคุณนะฮะเห็นไหมตัดต่อกับงานนี้เหรอวะเอาพี่อิทเจอพี่อิทนี่ 16,000 บาทแล้วค่ากรอบเท่าไหร
2: ่เอา
0: ตายฝากฟรีแล้วอย่างนี
2: ้ก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่าอยู่ในนี้แล้วกันละกันนะขอให้น้องเก็บภาพนี้ไว้เพราะว่ารูปผมสยายนี่หายากมากส่วนใหญ่แล้วก็พี่ไข่เราผมตรงนะรูปนี้โอ้โหสวยงามมากสุดยอดขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเก็บรักษาให้ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณของกรมประชาพันธ์และถนนดนตรีด้วยนะครับที่คราวหน้าก็มาบ่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเดี๋ยวทีมงานให้ช่วยยกไปให้นะต่อครับขอบคุณครับครับเอาละครับพบกันนะครับก็มีภาพเดียวนะครับประมูลเท่านี้แหละเพราะว่าก็ประมูลมากไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเขาโดนตรวจสอบกันครับไม่เลยเกษียณแล้วนะฮะเกษียณแล้วครับ อ่ะยังไงจะ

สนุกอย่างนี้หรือว่าไงลำวงเมื่อกี้ที่เห็นมีลำวงเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับเวลาที่วงดนตรีกรมเขาลำวงทำไมไม่ลำวงกับเขาบ้างครับพูดเล่นก็เดี๋ยวน้องๆที่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดมีความสามารถเราจะมีการนำมาปรับถ้าลองให้แนวคิดแล้วนะครับว่าจะมีการมาปรับรูปแบบกันนะฮะวันข้างหน้าก็อาจจะมีรูปแบบในทั้งเพลงไทยสากลนะครับหรือว่าเพลงยุคสุนทราภรณ์ที่อาจจะมีรูปแบบในการที่นำเสนออีกในภายภาคหน้านะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดตามนะครับว่าทั้งถนนดนตรีแล้วก็ทางแว่วหวานตำนานเพลงของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีกหลายรายการที่คิดว่าคงจะมีงานบันเทิงเข้ามานะฮะที่อยู่ในช่องของทาง NBT แล้วก็ขอเสียงปรบมือครับผู้บริการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับที่มารับชมพี่นกหวีดนะฮะพี่นกหวีดนะครับแหล่งใต้ได้นะครับคนนี้แหล่งใต้เพราะเป็นสาวใต้นะฮะเอาละครับพบกันกับช่วงต่อไปของมาริโฮน่าครับเชิญครับ

ผมเจนสุงสุมพันธ์ครับพี่ชายของกนกพงษ์สุงสุมพันธ์คนเขียนเพลงคนเลววันนี้มาเป็นตัวแทนนะครับคุณเรวัตพันธ์วิพัฒน์ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ปัตตานีอำลาถนนดนตรีด้วยบทกวีจากเรวัตพันธ์วิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดกว่าจะเป็นถนนหนทางกว่าจะเป็นถนนหนทางต้องย่ำย่างสร้างธรรมต้องค่ำเกลียวต้องย่ำย่างสร้างธรรมต้องกล่ำเคี้ยวล้อมหลากหลายลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียวทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาภาษาทะทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาภาษาทะบ้านเมืองบ้านเมืองต้องเหนืองนุ่นด้วยสุนทรีบ้านเมืองต้องเหนืองนุ่นด้วยสุนทรีประเทศต้องมั่งมีงานศิลปะวรรณกรรมปรากฏมีลดละเพื่อให้สารัตถะได้ประเทืองให้สารัตถะได้ประเทืองผู้เข้มแข็งเพียงพอต่ออุปสรรคงานที่รักตักทอจึงต่อเนื่องกว่าที่วันทั้งผองจะรองเรืองต้องกระเทื่องประคองไว้ไฟชีวิตประคองไว้ไฟชีวิตเอาจิตให้เอาใจเห็นเป็นฉันทะวิริยะหลายประการที่กั้นปิดเอาพลังพทุทุ่มอุทิศกว่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลฝ่าวิกฤตวิกลพ้นวิกาลให้บทเพลงได้มีที่และทางให้ความต่างเป็นจังหวะผสมผสานให้ความรักเป็นทำนองของสาธารให้แกนดลดาลดีงามจริงนั่นแหละคือความหมายของสายถนนที่บางคนตระหนักรักมั่นยิ่งที่บางคนโอบกอดไม่ทอดทิ้งจนทุกสิ่งเกลียวกลมเป็นลมหายใจเป็นหมุดหมายสังสมสังคมประเทศเป็นหมายเหตุหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยคงจะเป็นพิญโยรุ่งสมัยอุดมกติอุดมการจดจารไว้จารึกในชีวิตจิตวิญญาณจารึกในชีวิตจิตวิญญาณจึงถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักความรักขับขานเสียงร้องของความรัก

0: ถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไพศาลในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักเสียงร้องของความรัก
1: ขอบคุณพี่เจนสงสมพันธ์นะครับสำนักพิมพ์นาครที่ถ่ายทอดบทกวีจากคุณโยเหมือนกันนะครับเปรวัฒน์พันธ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณมากครับ
2: ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายจากน้ำท่วมขอออกใบแทนโดยไม่ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายหรือป้ายภาษีชำรุดจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี
8: ้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศซึ่งการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทยื่นขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนต้องยื่นคำขอณสำนัก

0: งานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
2: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้บูรณาการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำกว่า 62,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ82มีน้ำใช้การประมาณ 38,515 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ล่าสุดพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 127,000 รายมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,520,000 ไร่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่เยี่ยมทหารผ่านศึกที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพเน้นย้ำไม่ทอดทิ้งวีรบุรุษของชาติ
3: พลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกซอยรามอินทรา25กรุงเทพมหานครพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นจึงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กนักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเด็กๆมีความสุขผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความห่วงใยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ผมเจนสุขสุมพันธ์ครับพี่ชายของกนกพงษ์สุขสุมพันธ์คนเขียนเพลงคนเลววันนี้มาเป็นตัวแทนนะครับคุณเรวัตพันธ์วิพัฒน์ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ปัตตานีอำลาสนนดนตรีด้วยบทกวีจากเรวัตพันธ์วิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดกว่าจะเป็นถนนหนทางกว่าจะเป็นถนนหนทางต้องย่ำย่างสร้างธรรมต้องค่ำเกลียวต้องย่ำย่างสร้างธรรมต้องกล่ำเคี้ยวล้อมหลากหลายลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียวทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาภาษาทะทั้งแน่นเหนียวด้วยศรัทธาภาษาทะบ้านเมือง

0: บ้านเมืองต้องเหนืองนุ่นด้วยสุนทรีบ้านเมืองต้องเหนืองนุ่นด้วยสุนทรีประเทศต้องมั่งมีงานศิลปะวรรณกรรมปรากฏมีลดละเพื่อให้สารัตถะได้ประเทืองให้สารัตถะได้ประเทืองผู้เข้มแข็งเพียงพอต่ออุปสรรคงานที่รักตักทอจริงต่อเนื่องกว่าที่วันทั้งผองจะรองเรืองต้องกระเทื่องประคองไว้ไฟชีวิตประคองไว้ไฟชีวิตเอาจิตให้เอาใจเห็นเป็นฉันทะวิริยะหลายประการที่กั้นปิดเอาพลังพทุทุ่มอุทิศกว่าวิกฤตวิกลพ้นวิการฝ่าวิกฤตวิกลพ้นวิการให้บทเพลงได้มีที่และทางให้ความต่างเป็นจังหวะผสมประสานให้ความรักเป็นทํานองของสาธารให้แกนดลดาลดีงามจริงนั่นแหละคือความหมายของสายถนนที่บางคนตระหนักรักมั่นยิ่งที่บางคนโอบกอดไม่ทอดทิ้งจนทุกสิ่งเกลียวกลมเป็นลมหายใจเป็นหมุดหมายสังสมสังคมประเทศเป็นหมายเหตุหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยหมายมุ่งสู่รุ่งสมัยคงจะเป็นพิญโยรุ่งสมัยอุดมคติอุดมการจดจารไว้จารึกในชีวิตจิตวิญญาณจึงถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักขับขานเสียงร้องของความรักถนนดนตรีไร้ที่สิ้นสุดใจผู้จุดประกายล้วนไปสารในขณะเนื่องขณะกาลนานเถิดขับขานเสียงร้องของความรักเสียงร้องของความรัก
1: ขอบคุณพี่เจนสงสมพันธ์นะครับสำนักพิมพ์นาครที่ถ่ายทอดบทกวีจากคุณโยเหมือนกันนะครับเรวัชพันธ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณมากครับ

นี่เป็นวันบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกวันหนึ่งเป็นการไลฟ์สดในรายการถนนดนตรีเป็นการอำลาถนนดนตรีในการไลฟ์สดเป็นครั้งสำคัญแต่ไม่ใช่สุดท้ายในท้ายสุดแน่ผมเชื่อว่าคนอย่างพี่ปิญโญรุ่งสมัยจะต้องขยายถนนดนตรีออกไปเอาท์ดอร์อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมและมีประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติอีกมากมายและประชาชนมากมายตบเสียงตบมือดังๆอีกครั้งกับพี่ปิญโญรุ่งสมัยพูดสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนมายาวนานคุ้มค่าในภาษีของประชาชนทุกอย่างขอบคุณมากครับเปิดไฟในโทรศัพท์และชูขึ้นสูงๆพร้อมๆกันให้มากที่สุดกับบันทึกประวัติศาสตร์ในวันดีๆวันนี้นะครับของรายการไลฟ์สดถนนดนตรีนะครับบันทึกทรงจำครับ6สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ด้วยกันครับสวยงามครับบันทึกทรงจำวันนี้ครับและผมเชื่อครับย้ำอีกครั้งว่าพี่พินโยลุงสมัยจะต้องขยายเอาท์ดอร์อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้กับเยาวชนของชาติได้อย่างมากมายครับให้กับศิลปินได้มีโอกาสครับได้มีเวทีครับตลอดเวลา30กว่าปีนะครับขอบพระคุณพี่

สลับไปฟังเสียงคุยจากพระอภัยมณีจากสิงหนครครับคุณมนเทียนแสงสวรรค์ครับดนตรีแห่งอุษาคเนย์ของ

0: จริงๆไม่อยากมาถึงช่วงของเพลงสุดท้ายเลยแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอยากใช่จริงๆอยากจะสหายสุราซ้ำสักรอบเลยครับไหนลองโหช่วยโหดูสิพี่ตูมจากข้ามกาเมืองการพี่เต้พี่แบงค์ลองดูดิพี่ภูมิดูดิโหก็แล้วย้อยสองย้อยเดี๋ยวข้างล่างก็ช่วยเองล่ะลองดู
1: สวัสดีครับ
2: ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้สู้คนได้สู
1: ้โอ้โหสำเนียงเมืองการหน่อยนะ
2: ลองดูดิลองดูลองดูลองดู

0: ในรายการถนนดนตรีด้วยกันตบมือให้กับพี่ปิญโยลุงสมัยและทีมงานครับแล้วช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านครับที่สร้างสิ่งบันเทิงให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานอย่างมีคุณค่าและส่งคุณค่าที่สุดสุดท้ายท้ายสุดครับอยากจะเอาอีกไหม
1: เดี๋ยวอาจารย์คือเขาบอกว่า
0: ครับ
1: จะจับต่อไหมหรือยังไงแต่ที่นี่แน่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: คนนี้แกก็เลยตอบโต้ด้วยด่ากลับอีกคนหนึ่งถูกด่าก็ไม่ยอมด่ากลับหนักกว่าอีกโอ้เรื่องนั้นขุดขึ้นมาอีกไอ้นี่โดนด่ารอบสองรอบสามไม่ยอมฟังอัดหนักกลับเข้าไปอีกทั้งด่าทั้งต่อยทั้งลงมือลงไม้โอ้โหเนสตี้มากๆเลยฟังดูไม่ได้เลยเละหมดเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เป็นการนำเอาประเด็นต่างๆในการดำเนินชีวิตที่แต่ละเรื่องแต่ละอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขเป็นตัวแปรว่าชีวิตเรานี่มันจะลงตัวยังไงมันถ้าปรับไปทางไหนแล้วถ้าไม่ปรับแล้วมันจะไปได้ไหมไอ้ความที่ว่าถ้าไม่ปรับไม่ลงตัวมันก็จะไม่สมดุลมันก็จะหนักข้างใดข้างหนึ่งยิ่งถ้าเป็นเงื่อนไขแล้วมันก็เป็นปมขึ้นมาถ้าเงื่อนนั้นมันไม่ได้ถูกการแก้การปรับให้ดีทุกวันจันทร์ดูฟังช่วงของสมการชีวิตก็จะนำเอาตัวอย่างก็เรียกว่าเป็น case study กรณีศึกษาของการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังส่งกันเข้ามาบ้างเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันจากตามหน้าสื่อต่างๆบ้างหรือเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้รู้ได้เห็นมาบ้างนำมาเล่าให้ฟังเป็นกรณีศึกษาช่วงที่สองนั้นก็จะนำเอาประเด็นที่สำคัญหนึ่งในเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตมาพูดคุยดูซิว่าเราจะมีการปรับธรรมะเข้ามาใช้ได้อย่างไรที่ถ้าเมื่อมีการปรับมีการแก้เงื่อนคลายปมมันก็จะเบามันก็จะราบลื่นลงตัวสมดุลธรรมะจึงต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังสมาธิมันไม่ได้อยู่ที่ตำราคัมภีร์ในหนังสือหรือว่าถ้าเรานำเข้าสู่จิตใจแล้วอยู่บ้านคนเดียวหลีกเล่นไม่ยุ่งกับใครมันก็ไม่ได้แค่นั้นเพราะว่าเราก็ต้องสื่อสารกับผู้คนนั่นนี่โน่นใช่ไหมล่ะมันจึงต้องนำมาใช้จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าได้เป็นบางที่แต่ธรรมะที่ว่าไปทุกที่เราขับรถไปไหนพูดกับใครธรรมะมันต้องอยู่หมดนะมันต้องไปได้หมดนะคือมันไปอยู่แล้วไงเพราะว่านั่นคือจิตของเรามันไปอ่ะจิตของเราไปตรงไหนถ้าไม่มีธรรมะมีปัญหาจิตของเราอยู่ที่ใดถ้ามีธรรมะเรียบร้อยราบรื่นไม่มีปัญหาสบมก็เรียกสบายมากในการที่จะต้องติดต่อกับผู้คนนี่แหละต้องฟังมันคือประเด็นในวันนี้ว่าถ้ามีการติดต่อกับผู้คนแล้วบางทีมันได้มีเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเถียงกันเอามันไม่ใช่ว่าเราจะไปเถียงกับใครใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันมีเรื่องที่ให้ได้ต้องพูดกันนะแล้วถ้าพูดกันคนนี้ก็ว่านี่คนนี้ก็ว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันได้ด่ากันได้ว่ากันช่วงของใต้ร่มโพธิบทตุมฟังข้าพเจ้าได้นำเรื่องของความโกรธมาอธิบายว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนความโกรธว่าในระดับต่างๆนั้นมีโทษอย่างไรเหตุใดมาจึงให้เกิดความโกรธได้ซึ่งหนึ่งในเหตุนั้นก็คือการที่ต้องมาต้องเถียงกันพูดกันนี่แหละแล้วมันก็ลุกรามหนักขึ้นหนักขึ้นคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่ได้เห็นโทษของความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจตน ห็นแต่วาจาที่เขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็เลยได้รับอานิสงส์ของความโกรธขึ้นไปเต็มที่สุดท้ายไม่มีใครได้อะไรนะทุกฝั่งทุกคนเสียหมดวันนี้จึงอยากจะมาพูดถึงประเด็นนี้ต่อในช่วงของสมการชีวิตที่ว่าเจาะจงลงมาในเรื่องวาจาว่าถ้าวาจาที่ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยบางทีเราฟังคำพูดนี้ของใครแล้วมันอึกขึ้นมันดีดนิดนึงนี่มันทำไมเขาพูดคำนี้ออกมาได้เนี่ยนี่นะมันก็เรียกว่าถูกแทงแล้วถูกแทงด้วยหอกคือปากแล้วซึ่งคนแทงบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าปากของเขานี่มันแหลมออกมายังไงก็ไม่รู้ตัวเคสหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในกรณีนี้ก็คือการที่ได้พูดกันออกสื่อตัวคนนี้พูดออกสื่อเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อให้สัมภาษณ์หรือสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อที่เราประกาศออกมาหรือเป็นข้อความแค่บอกต่อกันนี้ท่านฟังคงจะเข้าใจความหมายเนาะในความที่ว่าปัจจุบันมันมีช่องทางการสื่อสารอย่างมากมายรายการนี้ก็อยากจะเอาประเด็นนี้ที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่ออกเรื่องนี้อีกรายการหนึ่งก็อยากจะเอาขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายในรายการภาพเป็นอย่างนี้มีหลายอย่างหลายเรื่องหลากประเด็นที่เอามาพูดคุยกันทีนี้ถ้าบอกว่าพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยมันกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งได้รับผลเต็มๆล่ะในการที่จะมีการกระทบเกิดขึ้นงานที่เขาทำเรื่องที่เขากำลังดูอยู่สิ่งที่เขาสนใจคนดูนี่ก็ดูนะใช่ไหมคนฟังนี่ก็ฟังไปทีนี้คนที่ได้ฟังแล้วมันกระเทือนใจนี่มันก็ไม่อยู่เฉยฉันก็มีสื่อเหมือนกันนี่บางทีฉันก็จะออกมาประกาศทางสื่อออนไลน์ของฉันหรือแม้บางทีเขาเชิญมาตอบปัญหากันเลยใส่กันอยู่ต่อหน้ากันคุยกันเลยเราคุณว่ายังไงอันนี้ก็พูดจี้จุดนี้อันนี้ก็สาดกลับไปอีกตอบโต้กลับไปคิดอย่างนี้ไม่ถูกนั่นเป็นอย่างนั้นโอ้บางทีนี่รุนแรงกันถึงจะลงไม้ลงมือทุกฝั่งซึ่งนี้เราเห็นอยู่ทั่วไปนะไม่ว่าจะเรื่องการจราจรคุณผิดฉันถูกไม่ใช่สิฉันน่ะถูกคุณน่ะผิดอ้าวแล้วไงนี่อ่ะไงล่ะแล้วพ่อคุณว่าไงอ่ะโอ้แล้วแม่คุณล่ะอะไรกันนี่มาด้วยนี่เนี่ยเอ้านั่นหมายนู่นเลยตอนนี้ก็อยู่สมัยรัตนโกสินทร์แต่ว่านั้นพูดสมัยพ่อขุนรามคำแหงอย่างนี้เอาพอพูดนี้มันก็หยุดไม่ได้แล้วมือไม้มันก็เริ่มขยับใช่ไหมอันนี้ก็เราเห็นภายนอกนะแต่ในใจเนี่ยโอ้โหครุกรุ่นปุดอยู่คือบางคนอาจจะไม่ได้ขยับมือขยับไม้ปากนี่ขยับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บหรืออีกฝ่ายหนึ่งปากไม่ได้ขยับแต่หูมันได้ยินอยู่ตลอดนี่ขอโทษมันถูกแทงอันนี้เขาเรียกว่าหอกคือปากทิ่มแทงแล้วแล้วคนพูดนี่บางทีก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคำพูดเนี่ยมันจะไปกระเทือนใจเขาอย่างไรอย่างไรฉันไม่แคร์เลยฉันคิดอะไรฉันก็พูดไปนี่อีกฝั่งหนึ่งแกว่ามีป่าแกพูดเหรอเดี๋ยวฉันจะอุดป่าแกนี้อย่าให้มีดดาบมันออกมาจากปากได้เพราะว่าปากแหลมๆเนี่ยมันที่มันเจ็บดีนะพูดบางทีไม่คิดว่าจะกระเทือนใจใครเขาหรือไม่ตัวเราเองบางทีทำฝังก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราพูดคำดูก็ธรรมดานะเราคิดแต่มันไปกระเทือนใจคนอื่นเขานะไม่แน่นะเพราะว่าเวลาจิตเรามันวุ่นวายคนที่โกรธเนี่ยนะวุ่นวายเรื่องนั้นกระเทือนใจเรื่องนี้กังวลอยู่เรื่องนอนคำพูดอะไรมันเป็นเหมือนฝีกัดหนองดำฝังตันหวังคือมันดูเรียบๆแต่มันมีหนองอยู่ข้างในถ้าแผลแบบนี้บางทีลองจับๆดูดิจิ้มๆดูโอ้เจ็บๆๆๆโอ้ร้องลั่นขึ้นเลยแล้วแถมยังมีหนองไหลเยอะออกมาอีกโอ้เชื้อนี่มันแพร่ได้แล้วถ้าหนองไหลออกมาอย่างนี้เหมือนกันคนที่มีความคุกรุ่นอยู่ภายในอยู่แล้วก็ กวนใจนั่นนี่เนี่ยพอเขาเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดมันก็ธรรมดานี่แหละแต่แม้มันอยู่ไม่สุขนะมันไม่ได้แล้วแต่ต้องพูดออกมาพูดออกมาแล้วก็กระเทือนใจคนอื่นเขาด้วยเนี่ยน้องมันออกทางปากแล้วแล้วก็เหม็นด้วยกระเทือนใจด้วยถ้าเราอยู่ใกล้คนแบบนี้เราก็จะโดนอยู่เรื่อยแต่โดนอยู่เรื่อยโดนอยู่เรื่อยแล้วเป็นไงโอ้ยก็เคสเหมือนกับที่เราเห็นตามหน้าสื่อต่างๆนั่นแหละบางทีถึงแบบว่าพ่อลูกแม่ลูกพี่น้องอะไรเงี้ยเขาไม่คุยกันเป็นหลายๆปีหลายๆสิบปีจนกระทั่งว่าไอ้ที่เรื่องโกรธนี่มันยังไงหน้ารายละเอียดมันจำไม่ได้แล้วล่ะจำได้แต่ไอ้ที่มันไม่พอใจจำได้เป็นทศวรรษนู่นนะแล้วเคสอย่างนี้มีเยอะนะเรามาฟังจนเขาทำเป็นรายการได้หลายๆรายการหากินกันได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่มันจะดราม่ากันได้นี่แหละเพราะอะไรอ่ะก็สำนวนก็จึงมีไงเรามาฟังสาวใส่ให้กากินกานี่มันเป็นสัตว์ที่ไม่โง่นะฉลาดนะมันจะมาคอยจิกกินเศษสิ่งอะไรที่ตกอยู่และคนที่เขาทำตกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจในบางทีเขาก็สนใจจะสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งปาดท้องเอาไส้ออกมาอันนี้ก็ควักไส้ออกมากาก็ไม่สนใจแล้วกินอย่างเดียวไอ้สองคนนั้นก็ไม่ได้มาสนใจว่าไส้หายไปไหนโอ้ยควานกันออกควานกันออกแนสตี้มากๆทุกฝั่งเละตุ่มเปะบางทีมารู้สึกเสียใจภายหลังเนี่ยโอ้มันก็แก้ยากใช่ไหมรู้สึกเสียใจ10ปี20ปีมาไอตอนที่เสียใจเคลียร์กันเขาไม่ได้มาออกรายการนะก็ไม่ได้บอกจุดนี้แต่แผลมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแล้วคุณมารักษาให้ดีมันก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่นั่นแหละมันก็ยังกรีดบาดลึกอยู่ในจิตใจในการรักษาเรื่องนี้ตัวฝังจริงๆมันไม่ยากเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เอาไว้ตรงๆเลยตัวนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของวาจาโดยเจาะจงว่าถ้ามีคนกล่าวหาเราโอเคการที่เราจะไปกล่าวหาใครในบางทีเราไม่กล่าวหาหรอกคนเรามักจะเข้าข้างตัวเองบางทีเราพูดกล่าวหานั่นแหละแต่ว่าเราก็คิดว่าเราไม่ได้กล่าวหาแต่ถ้าเข้ามากล่าวหาเราล่ะใช่นี่เขาก็พูดธรรมดาแต่เราคิดว่าเขากล่าวหาใช่ไหมคนเราบางทีมันเข้าข้างตัวเองอย่างไรก็ตามต่อให้คุณเข้าข้างตัวเองคุณจะจัดการกับจิตของตัวเราเองอย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการ
2: พุทธภาษิตเรื่องคติสองประการของผู้เป็นมหาบุรุษมาในอัมพัทธสูตรทีฆนิกายสะเจอะคารังอัจฉาวสติราชาโหติจักกะวัตตีธรรมิโกธรรมราชาแปลว่าถ้าอยู่คลองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมสะเจโขปนะอะคารัสมาอะนาคาริยังปปัชติอรหังโหติสัมมาสัมพุทโธโลเกวิวัตตัชโธแปลว่าถ้าออกบวชเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกความเป็นมาแห่งภาษิตนี้อัมพัทธมานพสงสัยว่ากิตติศัพท์ความดีงามของพระพุทธเจ้าเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่จึงถามพราหมณ์โอกรสาติให้แน่ใจพราหมณ์อาจารย์บอกว่ามหาปุริสลักษณะ32มาในมนของเราผู้มีลักษณะเช่นนี้ย่อมมีคติสองเท่านั้นท่านว่าวิธีดูลักษณะ ของพระมหาบุรุษ32ประการพวกพรหมสุทาวาสรู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติจึงนำความรู้นี้มาใส่ในคัมภีร์พระเวทเรียกชื่อว่าพุทธมนต์แล้วแปลงเป็นพราหมณ์สอนเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมนต์นี้ก็อันตรธานไปมาฟังอยู่ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของความโกรธที่เจาะจงมาในการถูกกล่าวหาบ้างการถูกพูดถึงบ้างแล้วการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถปรับจิตใจของเราไม่ให้รุ่มร้อนเร่าร้อนจนกระทั่งว่ากล่าววาจาอันไม่ดีออกไปสวนไปลักษณะการทำจิตนั้นจะทำอย่างไรมีธรรมะหมวดใดที่จะเกี่ยวข้องบ้างมีเคสตัวอย่างการใช้งานอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้อันดับแรกอยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ต้องหวังว่าคำด่าและคำชมเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากจริงๆแล้วถ้าเขาชมเราให้สบายใจโอ้ยคุณดีจริงเลยเก่งจริงเลยน่าชมมากเลยมันจริงๆแล้วไม่ได้ต่างอะไรคุณนี่คุณแย่มากๆเลยคุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะนี่ทำอย่างนี้ได้ไงนี่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังนะแล้วทำไมท่านถึงว่าอย่างนั้นหนึ่งมันน่าพอใจนะใช่ไหมหนึ่งมันไม่น่าพอใจนะจะว่าแล้วมันต่างกันสุดขั้วเลยคนละข้างนั่นแหละท่านผู้ฟังที่มันเหมือนกันมันเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นสุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งนั้นก็พาไปไม่ดีเหมือนกันน่ะข้างหนึ่งนี้ก็พาไปไม่ดีเหมือนกันน่ะเพราะถ้าเราโกรธไม่พอใจมันก็ไม่ดีแบบที่ให้เกิดความร้อนความเผาไหม้ความแบบโอ้ไม่ดีไม่ชอบในขณะที่ถ้าพอใจรุ่มหลงเพลินมันก็จะทำให้เกิดความยินดีกำหนัดพอใจไหลไปทางฝ่ายนั้นนี่คือประเด็นเวลาเราฟังนะเวลาเราฟังนะเข้าใจไหมฟังเหมือนกันแต่คนพูดไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเคสของคนพูดคุณพูดด่าเขานั่นนี่นี่บาปไปตกนรกได้แม้จะทำแบบว่าแบบเผลอๆทำคำว่าเผลอๆทำนี่ก็คือเจตนานั่นแหละแต่ว่ามันออกมาแบบโดยอัตโนมัติด่าเขาแบบปากไวนิดนึงไงปากไวพูดเร็วไปนิดนึงก็เลยทำให้แบบหลุดปากกระเทือนใจเข้าไปนั่นแล้วเป็นบาปเลยบาปเก็บก่อนแล้วอันหนึ่งในทางตรงข้ามถ้าว่าเผลอชมเข้าไปชมเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบุญนะเพราะว่าการพูดดีเป็นสุภาษิตสิ่งที่ควรกล่าวเป็นคำรื่นหูเอากล่าวเข้าไปอย่างนี้ก็ได้บุญเก็บไว้ละโดยที่แบบเผลอๆนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นกรรมแล้วคนพูดจะไม่เหมือนกันคนฟังต่างหากตัวฟังที่จะมีผลเหมือนกันในความที่มันจะให้เกิดกิเลสได้ลักษณะการทำงานของกรรมมันก็ประหลาดอยู่เหมือนกันแหละตัวฟังเพราะฉะนั้นการกล่าวหาเนี่ยมันก็คือการกล่าวถึงนั่นแหละการกล่าวถึงการกล่าวหาการกล่าวชมมันคืออันเดียวกันนั่นแหละสำหรับผู้ฟังนะสำหรับผู้ฟังเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยบางทีมันก็จะใช้ในบริบทที่แตกต่างกันล่ะทำให้เข้าใจคำในทั้ง3คำนี้แตกต่างกันแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ผู้พูดแต่ถ้าผู้ฟังคุณฟังคำกล่าวของเขาถึงเราอย่างไรก็ตามคำนั้นน่ะมันมาหาเราแล้วใช่ไหมล่ะคำนั้นมาหาเราแล้วมันก็เป็นการกล่าวหานั่นแหละจริงๆเขาก็กล่าวถึงนั่นแหละกล่าวถึงเราคำนั้นมาหาเราแล้วก็เป็นการกล่าวหาไม่ว่าการกล่าวหานั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกหรือจริงเป็นคำจริงนะแล้วก็ถูกเวลาด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ด้วยนะคำพูดถึงนี่ก็เป็นคำอ่อนหวานด้วยนะแล้วก็กล่าวอย่างเหมาะสมแก่เวลาด้วยนะนี่คือดีหมดเลยนะถูกไหมห้าอย่างนี้ตั้งวางโดยการเรื่องจริงคำอ่อนหวาน ฟังแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ยังในข้อที่5คือผู้พูดผู้กล่าวถึงเนี่ยก็มีจิตเมตตาด้วยนะโอ้ถ้ามีใครกล่าวกับเราอย่างนี้มันดีมากนะถูกไหมเพราะว่าผู้กล่าวถึงเราแล้วคำกล่าวนั้นมาหาเราแล้วเราได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์กล่าวอย่างเมตตาคำกล่าวนั้นอ่อนหวานถูกต้องเหมาะสมในบริบทเรื่องของเวลาแต่สำหรับบางคนดูฟังคำกล่าวอย่างนี้แล้วไม่พอใจมันมีนะคนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะมีเหมือนกันโดยช่วงยิ่งถ้าบอกว่าเราไปกล่าวให้คนอื่นเขาฟังอย่างนี้นะเราไปกล่าวเรื่องนี้ให้คนนี้ฟังเราคิดว่าเรากล่าวอย่างเหมาะสมถูกเวลานั่นนี่โน่นอย่าง5อย่างที่ว่าไปเนี่ยแต่เขาโกรธนะเพราะว่าการตีความของคนมันไม่เหมือนกันนะท่านฟังเราคิดว่ามันเหมาะสมนะควรแก่เวลาเราก็กล่าวด้วยจิตเมตตาเรื่องมีประโยชน์เราก็คิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าจากมุมมองของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไงทำไมคุณจะมากล่าวเวลานี้ฉันไม่ชอบฮะพูดอย่างนี้ได้ไงมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าประโยชน์มันมองคนละอย่างดิบางคนจะมองเอาเรื่องหน้าตาบางคนจะมองเอาเรื่องความดีมันก็ต่างกันเรื่องนี้มันไม่จริงคำว่าจริงเนี่ยทุกวังเอ้ยความจริงๆมันมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วล่ะแต่ความจริงที่จากคนละมุมมองเนี่ยมันมีในแต่ละคนที่มองนะทุกฝั่งเคยเห็นรูปภาพที่เขาส่งมาให้ดูตามสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยในไลน์บ้างใน Facebook บ้างอีเมลบ้างเนี่ยคนหนึ่งมองเลขตัวเดียวกันเนี่ยนี่เป็น9อีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่นี่มัน6อีกคนหนึ่งมันจะไป6ได้ไงมันต้อง9นี่เธอมันดูสินี่มัน6นะก็ว่ากันไปไม่ลงกันละฮะนี่ก็อันหนึ่งหรือเอาเหรียญเอาคนหนึ่งยกเหรียญขึ้นเนี่ยหัวอีกคนหนึ่งมองอีกด้านหนึ่งบอกที่ไหนคุณนี่มันก้อยก็เนี่ยฉันเห็นหัวอยู่นี่เธอเนี่ยหมื่นแล้วมันคือก้อยหรือในจากพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็มีคนหนึ่งอยู่บนภูเขาบอกโอ้โหข้างบนนี้งามมากเลยไอ้ข้างล่างบอกว่ามันจะไปงามอะไรฉันเห็นแต่หินฉันเห็นแต่ดินไม่มีอะไรงามเลยข้างบนก็บอกโอ้งามมากเลยไอ้ข้างล่างก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยหรือเรื่องตาบอดกำช้างนี่ก็เหมือนกันท่านฟังคนตาบอดแต่กำเนิดไม่เคยเห็นช้างเอามาจะมาให้ดูช้างจะไปดูยังไงทำไมไม่มีตาเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเงินจับตรงนี้นี่อันนี้ก็เรียกช้างไปจับตรงไหนจับตรงขามันโอ้โหช้างเหมือนเสาอีกคนนึงมาไปจับนี่จับตรงนี้โอ้นี่แหละช้างโอ้ช้างเหมือนไม้กวาดตัวไงไปจับตรงหางอีกคนหนึ่งไปจับตรงงวงโอ้ช้างเหมือนงอนไถในขณะที่คนที่จับที่งามันก็บอกว่าเหมือนผานคือที่แหวกดินติดอยู่กับดินส่วนงอนไถนี่คือที่มันเป็นจับเป็นงอนขึ้นมาตาบอดคลำช้างแต่ละคนก็มองจากมุมของตนมันก็ไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจที่ก็ถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เห็นภาพรวมว่าเป็นอย่างไรไงว่าไอ้สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงจะเป็นความอ่อนหวานหรือความหยาบคายกล่าวโดยกลานหรือโดยไม่ใช่การไอ้การกล่าวแล้วเราฟังมามันจึงความจริงของแต่ละด้านไม่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจริงๆแต่มันไม่ใช่จริงจริงจริงแบบอริยสัจจริงๆเนี่ยมันยังเป็นสัจจะที่ยังไม่ประเสริฐเรื่องข้อเท็จจริงนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์พอมันเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แล้วความจริงหนึ่งที่เคยจริงมันก็เลยหนังคนละม้วนโดยฝั่งไม่ตรงปกเป็นอีกแบบหนึ่งจากที่คาดการเอาไว้เราโฟกัสลงมาเฉพาะที่เขากล่าวหาเราการกล่าวถึงคนอื่นเขาจะรักษาจิตยังไงเราพูดไปให้เป็นสัมมาวาจาเนี่ยนั่นยกไว้ไม่ใช่ประเด็นในเรื่องของปรับตัวแปรแก้สมการคราวนี้ เอาเฉพาะเรื่องการฟังวาจาของคุณเองเขาแต่ที่เขากล่าวถึงเราถึงเราแล้วใช่ไหมถึงเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจคำที่เขากล่าวเนี่ยอย่างไรก็ตามไม่ว่าคำกล่าวนั้นเขาจะกล่าวด้วยโทสะหรือจะกล่าวอย่างไม่มีประโยชน์ด้วยหยาบคายไม่จริงไม่ถูกเวลาแล้วเราจะเกิดความโกรธขึ้นเนี่ยนะทุกฝังเชื่อเรารับบาปเหล่านั้นต่อมาเลยทันทีนะเราก็รับโทสะนั้นมาละก็เราโกรธตอบไงใช่ไหมเราก็รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นมาเลยก็เราโกรธแล้วมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์ใช่ปะล่ะในความโกรธมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วมันเป็นของที่เกิดดับเป็นของไม่แท้ไม่ยั่งยืนไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่ว่าเวลาไหนก็ไม่ควรโกรธเพราะมันไม่ถูกกาลเวลาอยู่แล้วจิตใจที่ประกอบด้วยความโกรธนั้นก็มีความหยาบอยู่ข้างในเราก็รับความหยาบรับความไม่จริงไม่เป็นประโยชน์มีโทสะไม่ใช่การนั้นต่อมาเลยทันทีเพราะเราโกรธแล้วไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตต้องไม่แปรปรวนต้องไม่กล่าววาจาเป็นบาปแถมยังจะต้องมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอันเป็นจิตใหญ่หลวงไม่มีประมาณแผ่ไปถึงทุกคนโดยปรารภคนนี้เลยนะคนที่ด่าเรานี่แหละด้วยคำหยาบไม่จริงไม่มีประโยชน์มีโทสะไม่ใช่การเราต้องทำอย่างนี้นะมันจะทำได้หรอท่านมันจะมีคนที่โลกสวยปานนั้นทุ่งลาเวนเดอร์นะวังเขาเรียกหรือไม่ก็อะไรประเทศไทยก็ต้องทุ่งตะวันนะก็ต้องดูตัวอย่างมีคนทำได้ไหมก็ไล่มาจากพระพุทธเจ้าแล้วล่ะท่านทำได้อยู่ละสาวกอื่นนะมีใครทำได้บ้างโอ้ภาษาริบุตรนี่ก็ได้นะพระนุรุทธานี่ก็ได้นะก็โดนเหมือนกันนะถูกด่ายังพวกเจ้าสากยะนี่หลายองค์ก็ทำได้ปัจจุบันล่ะผู้นำที่ดีๆบางคนเขาก็ทำได้นะแล้วก็ยังพูดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็มีนะที่ทำได้ทำได้เนี่ยมีท่านฟังประเด็นคือแหมฉันยังทำไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงมันน่าสนใจกว่าตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงให้มันทำได้ไม่ยากนุ่มฟังคือถ้ามันยากเนี่ยนะหมายความว่ามันไม่มีวิธีที่จะทำได้อันนั้นคือยากจริงๆถ้าไม่มีวิธีที่จะทำได้แล้วสอนให้ทำเนี่ยนะโอ้นั่นคือยากจริงเราจะต้องไปหาวิธีเองต้องมาคลำทางเองทดลองเองนี่ไม่ได้แน่นอนยากมากแต่ถ้ามีวิธีทำอันนี้ไม่ยากละเพราะก็ไปทำตามวิธีเหล่านั้นไงใช่ไหมทำตามวิธีเหล่านั้นอาจจะลำบากบ้างอาจจะสบายบ้างแต่ไม่ยากแน่นอนเพราะวิธีการมีนี่แหละท่านฟังคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านทำทางไว้ให้แล้วเปิดไว้แล้วตัดน้ำตัดอะไรที่มันจะมาลำบากขวางเอาไว้ตัดออกหมดเงียบแล้วเดินได้เลยไปทางนี้แต่ประเด็นคือเขาติดป้ายไว้ไปทางนี้จุดไฟไว้ด้วยเนี่ยเห็นเนี่ยด้านบางทีเลี้ยวผิดทางไปทางนั้นแต่ทางนั้นนี่มันเป็นทางกับดักอ่ะมันไม่ใช่ทางโล่งโปร่งเห็นสบายเหมือนกันแต่เลี้ยวปึ๊ดไปปึ๊ดนี่ตกหลุมนั่นคือกับดักของกิเลสไงเพราะนั้นเวลาเราฟังเรื่องอะไรถึงบอกว่าคำด่ากับคำชมเนี่ยมันเหมือนกันคำด่าคำชมมาถึงจิตเราแล้วเหมือนกันตรงที่ว่ามันจะทำให้เรามีความกำหนัดยินดีไหมในกรณีของคำชมมีความโกรธความเกลียดเคืองไหมในกรณีของความด่าไม่ควรจะมีทั้งสองอย่างทั้งจะลุ่มหลงยินดีพอใจเหลิงหรือกรณีของคำด่าก็จะขัดเคืองไม่พอใจไม่ควรอย่าไม่จริงนะถ้าเราจะพูดถึงคนอื่นนะเราควรจะพูดดีๆนะอย่าพูดเรื่องที่ไม่ดีเพราะการพูดดีจะเป็นกรรมดีเป็นบวกการพูดไม่ดีจะเป็นกรรมชั่วเป็นลบทีนี้การฟังแล้วทำจิตตรงนี้แหละมันไม่ยากวิธีการท่านบอกไว้ทำจิตให้ยังไงนะย้ำอีกทีนะคือมีเมตตาไม่ว่าเขาจะกล่าวยังไงคำชมคำด่า
1: เรามีเมตตาไม่ว่าเขาจะกล่าวโดยชอบไม่ชอบเรามีเมตตาเราฝึกทำจิตให้เป็นแบบนี้เมตตาทำยังไงท่านเปรียบเทียบไปอย่างนี้ฟังมันมีสองช็อตด้วยกันช็อตที่จะพูดถึงว่าเอ้ยมีเมตตาเนี่ยบางคนจะคิดว่ามันเกินเอื้อมเพราะมันไปทางบวกไงเอาคิดว่าไม่ให้มันติดลบอ่ะจะทำยังไงก่อนนี่ตรงนี้สำคัญไม่ให้จิตเราติดลบเพื่อจะทำบวกให้มันง่ายมันจึงมีสองขั้นตอนตรงนี้อันดับแรกต้องป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยติดลบไปซะก่อนติดลบไปในทางโกรธแล้วเมตตาเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านเปรียบไว้อย่างนี้ข้อมูลนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมห้าประการพูดถึงเรื่องนี้เจาะจงเลยว่าคำกล่าวที่เขาว่าถึงเรามาเนี่ยเอาละให้ทำจิตเหมือนแผ่นดินกันว่าโดยการเปรียบเทียบว่ามีคนถือจอบถือบุ้งกี่มาขุดออกมาแผ่นดินจะทำให้มันเป็นทะเลสาบแล้วเขาก็ขุดกันได้เยอะแยะท่านเขาขุดคลองขุดบึงทำหนองบ่อนี่เขาเดี๋ยวนี้มีเครื่องช่วยขุดแล้วนะรถขุดนี่โดเอากี่ตันนะว่าไปเลยปรับเอาบุ้งกี่ให้มันเหมาะสมได้แล้วแต่งานจะขุดลึกขุดกว้างยังไงก็ได้เอาดิแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นทะเลหมดอ่ะโอ้งั้นเลยเหรอใช่พื้นราบราบนี่ไม่มีปัญหาหรอกคุณลองเจอหินดิโอ้โหรถแมคโครนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเจอหินนะแล้วก็ถ้าภูเขาล่ะอ่ะภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมพานต์เนี่ยคุณจะขุดยังไงไหวให้มันไม่เป็นแผ่นดินนะโอ้เลิกให้เขาพยายามอย่างไรก็ตามเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้แค่คิดโปรเจกต์นี้ก็ไม่รู้จะเอาแบบจะใช้เวลานานเท่าไหร่นี่ก็ส่วนหนึ่งละแล้วก็ยังจะเอาทรัพยากรมาจากไหนไม่ได้เขาจะต้องเลิกไปเองการที่มีจิตเหมือนแผ่นดินใหญ่นี่ต้องทำอย่างนี้ไม่ให้ติดลบกันนะหรืออุปมาที่สองเป็นเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะวาดภาพขึ้นมาเนี่ยนะก็วาดได้ที่ถ้าเอาจิตรกรมาใช่ไหมก็วาดลงบนพื้นผ้าบ้างบนผนังกำแพงบ้างก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังไปแต่ถ้าเป็นผนังบ้านคนอื่นนี่มันกลายเป็นพวกมือบอล นะไม่หรอกเอาไม้แทนที่จะวาดเขียนลงบนแผ่นพื้นที่จะมีการรองรับเนี่ยให้วาด

ลงบนอากาศล่ะจะได้ไหมเอาเดี๋ยวนี้ก็มีนี่เขาพ่นน้ำขึ้นไปแล้วเขาก็ยิงเลเซอร์นะยิงเลเซอร์เนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะอืมนั่นก็ผ่ามันก็ยังปรากฏอยู่บนเม็ดละอองน้ำนั่นอยู่ดีอะต่อให้เป็นสามมิติเลยก็ยังต้องอาศัยละอองน้ำในการทำหรือบางทีเขาก็จะทำเป็นเฮโลแกรมทุกฟังซึ่งมันก็ต้องมีหลายๆอย่างมาประกอบกันแล้วก็ยังต้องอาศัยพวกแสงพวกเทคนิคความมืดความสว่างจึงไม่ปรากฏภาพบนอากาศนั้นได้ไม่ง่ายไม่ง่ายทุกฟังจิตรกรนักเขียนนักวาดทำไม่ได้แน่นั่นคือทำจิตให้เหมือนอากาศเนี่ยทุกฟังอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไรๆเอ๊ะแล้วทำจิตให้เหมือนแผ่นดินทำจิตให้เหมือนอากาศยังไงเดี๋ยวจะมาว่ากันฟังอุปมาที่สามก่อนอุปมาที่สามนั้นท่านเปรียบเหมือนกับน้ำทำจิตให้เหมือนน้ำน้ำยังไงแม่น้ำเลยแม่น้ำคงคาที่บอกว่าให้คุณต้มน้ำในแม่น้ำคงคาให้มันเดือดพร่านโอ้จะไปยากอะไรก็ตักน้ำมาสิใช่ไหมใส่หม้อแล้วก็ต้มมาอะไรคือน้ำในหม้อหมายถึงน้ำในแม่น้ำเออมันจะไปได้ยังไงท่านเพราะแม่น้ำมันยาวด้วยแล้วมันก็เยอะด้วยมันจะขุดยังไงให้น้ำอยู่ในแม่น้ำมันเดือดได้ไม่ได้ไงท่านฟังเพราะว่าน้ำมันเยอะต้องเป็นสายยาวด้วยกว้างด้วยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแม่น้ำคงคาเอาแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละบางคนอาจจะนึกไม่ออกเพราะอยู่ต่างจังหวัดเอาแม่น้ำโขงหนึ่งก็ได้แล้วถ้าภาคใต้เอาทะเลนะไปไม่ต้องเอามากเอาแค่อ่าวไทยต่อให้เขาเอาบางส่วนของพื้นที่ในอ่าวไทยเราไปก็ตามมันก็ยังมากอยู่ดีที่มันจะต้มให้มันเดือดปุดปุดขึ้นมาได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้มันเยอะมากต้องมีน้ำมากปานนั้นนะในข้อที่4เปรียบเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นหนังแมวป่าขนฟูนั้นเขาทำการฟอกนวดอย่างดีนวดทุบนวดทุบมีความอ่อนมีความนุ่มเหมือนปุ๋ยนุ่นถ้าจะให้คนเขาขึงขึ้นแล้วตีให้มันมีเสียงดังตุ้มตุ้มเหมือนกลองไม่ได้เพราะว่ามันนุ่มแล้วมันเบาแล้วจะให้มันมีเสียงออกมาดังกังวานเนี่ยไม่ได้มันยากมากเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการมาอย่างดีหรือในข้อที่5มันเปรียบเหมือนกับโจรที่เขาเอาเลื่อยเลื่อยแบบเลื่อยตัดไม้อย่างนี้เลยมีด้ามจับสองข้างคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหนึ่งคนละด้านแล้วก็จับเลื่อยเลื่อยใครเลื่อยตัวเราเนี่ยละโอ้เธอเลื่อยตัวเราเราก็จะโกรธโกรธไม่ได้ถ้าโกรธนี่ชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีโทสะจะให้ไม่มีโทสะแล้วแถมยังให้มีเมตตาด้วยนะนี่อุปมา5อย่างที่ท่านเปรียบเอาไว้ทำจิตเหมือนดินทำจิตเหมือนน้ำทำยังไงก็ดูดินดูน้ำนี่แหละต้องฟังดินน้ำนี่มันยังไงก็ตัวเรามันมีธาตุดินอยู่ใช่ไหมล่ะตัวเรามีธาตุน้ำอยู่เลยนะตัวเรามีธาตุไฟมีธาตุลมมีอากาศธาตุด้วยนะตัวเราเนี่ยอยู่ตรงไหนท่านก็ไอ้ส่วนที่มันแข็งแข็งนั่นแหละคือธาตุดินเป็นรูปเป็นฟอร์มก็พวกอวัยวะภายในต้องหลายกระดูกพวกนี้หนังพวกนี้นี่คือธาตุดินเอาแล้วจะให้มันดูเป็นธาตุดินยังไงนะดินภายในหรือดินภายนอกเหมือนกันนะธาตุดินที่เป็นภูเขาธาตุดินที่เป็นต้นไม้ธาตุดินที่เป็นหินธาตุดินที่เป็นอะไรก็ตามที่เราเห็นข้างนอกเป็นเหล็กเป็นโลหะประเภทต่างๆนั่นคือธาตุดินอันเดียวกันกับที่อยู่ภายในเหมือนกันเพราะมันเป็นอาหารมันรีไซเคิลกันอยู่ข้างในอาศัยธาตุดินนั้นเหมือนกันดินภายนอกอย่างไรดินภายในก็อย่างนั้นดินภายในอย่างไรดินภายนอกก็อย่างนั้นตัวเรามีส่วนของธาตุดินอยู่ในโลกรีไซเคิลกันอยู่นี่แหละพิจารณาอย่างนี้โอ้เหมือนดินใช่เราเป็นส่วนของธาตุดินน้ำก็ด้วยทุกวันน้ำในแม่น้ำ
น้ำในลำคลองน้ำในทะเลสาบน้ำทะเลมันมีโมเลกุลของน้ำอันเดียวกันกับที่อยู่ในตัวเรามันคือไฮโดรเจนกับออกซิเจนธาตุน้ำของเราทั้งหมดเลยจะเป็นเลือดเป็นหนองเป็นน้ำมันเป็นน้ำตาน้ำเหงื่อพวกนี้ก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนในขณะที่ถ้าเป็นดินเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนร่างกายของเราเนี่ยก็เลยเป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่เป็นรูปของของแข็งบ้างก็คือธาตุดินเป็นรูปของของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้ก็เป็นธาตุน้ำอันเดียวกันเลยเพราะน้ำดื่มที่เราดื่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่หรือบางทีไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเอาเผลอกินน้ำในสระว่ายน้ำก็ไปด้วยก็น้ำด้วยน้ำทะเลด้วยเอาน้ำทำกับข้าวด้วยอ่ะน้ำฝนด้วยก็น้ำเดียวกันเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนเหมือนกันอากาศด้วยนะทั้งลมทั้งอากาศเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าความว่างความที่เป็นอากาศไหลขึ้นไหลลงได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือลมมันเดียวกันที่ไปตามร่างกายออกซิเจนไงแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหมุนเวียนกันคืออากาศที่อยู่ปัจจุบันนี้ร่างกายเราก็มีส่วนของอากาศนี้อยู่คือเพ่งจดจ่อไปตรงนี้เลยนะดินน้ำอากาศนะแล้วยังเหมือนแผ่นหนังแมวบ่าขนฟูที่เขาทำมาอย่างประณีตประณีตยังไงเราก็นวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงท่านผู้ฟังคิดว่าถ้าเราเอาดินน้ำไฟลมในโลกนี่แล้วก็มาผสมกันแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวคนเหรอไม่เลยโอ้โหเขาต้องผ่านกระบวนการเอาแค่ว่าจะประดิษฐ์หุ่นยนต์สักตัวหนึ่งเนี่ยวิศวกรนี่เป็นร้อยคนนะเป็นพันคนนะมาร่วมกันคิดนี่แขนกลจะทำไงขาละการทรงตัวละระบบส่งกำลังและโปรแกรมเขียนอีกยังไงเนี่ยเอาแค่ว่าแค่หุ่นยนต์เนี่ยมันยังยากป่านนี้นะแล้วกระบวนการทางชีวเคมีที่จะให้เกิดมันเป็นคนหนึ่งจากคันแม่เนี่ยโอ้โหต้องอาศัยความประณีตมากมีกระบวนการอย่างมากแต่แล้วเหมือนกันเลยตัวเรานี่เหมือนอยู่นะแผ่นหนังแมวป่าขนฟูก็จะมาเป็นตัวเราได้การปฏิสนธิได้โอ้โหละเอียดเยอะยากหลายขั้นตอนมีจุดที่มันจะให้ผิดพลาดมากกว่าแต่ว่ามันก็ยังสำเร็จขึ้นมาได้หรือในอุปมาที่5ว่าโจรจะเลื่อยอวัยวะด้วยเลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเนี่ยเหมือนต้นไม้เอาก็เลื่อยต้นไม้ตัวเราก็เป็นเหมือนต้นไม้นี่แหละท่านฟังต้นไม้มีเยอะแยะในป่าเขาตัดป่าจนหมดแล้วก็ยังมีป่าอีกที่ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวมันก็โตใหม่ก็ปลูกป่ายังปลูกได้ใช่ไหมมันก็โตใหม่ได้เธอจะมาตัดร่างกายกันอุปมาเหล่านี้ท่านฟังหมายถึงไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับอะไรนะมหาสมุทรผืนดินผืนน้ำอากาศต้นไม้พวกนี้สิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากตัวเรานี่มาจากตรงนั้นน่ะนิดเดียวนี่แหละไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยที่มีอยู่ยังอีกเยอะว่าไอ้เรื่องที่มันแบบเรื่องกวนใจเรื่องไม่เป็นประโยชน์เรื่องไม่จริงเรื่องหยาบคายจิตมีโทสะไม่ถูกเวลาไม่ใช่สาระหรอกเป็นเรื่องเล็กน้อยเราจะเห็นคำกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นวาจาแบบใดก็ตามมีประโยชน์หรือไม่ก็ตามกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยบุฟังมองคำชมมองคำด่าเหล่านั้นให้เป็นเรื่องเล็กน้อยเปรียบเทียบกับดินน้ำอากาศกระบวนการการเกิดของร่างกายสิ่งเหล่านี้มีเยอะกว่ามากซับซ้อนกว่ามากอย่างอื่นมันเรื่องเล็กหน่อยขี้ปะติ๋วเรามาสนใจในสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนั้นที่เราไม่สนใจมันจะอ่อนกำลังลงกลับกันมันก็ตรงจริงนะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรถ้าเราไปใส่ใจสนใจมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะ
คำพูดอะไรเงี้ยแค่ว่าพูดไม่มีค่าไม่มีขาไม่มีครับอย่างเงี้ยบางคนโกรธกันเพราะสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่เท่านั้นนี่คือเห็นแก่สั้นเห็นแก่ยาวไงคนเห็นแก่ตัวคนไม่มีน้ำใจคนใจแคบเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราใจกว้างขวางเราจะไม่เห็นแก่สั้นไม่เห็นแก่ยาวมีจิตใจกว้างขวางเหมือนฝั่งของมหาสมุทรซึ่งมันไม่ติดกันกว้างมากมหาสมุทรฝั่งนี้ขอบมันเนี่ยไม่ติดกับมหาสมุทรฝั่งโน้นน่ะกว้างปานนั้นดิมีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเป็นมหากตะคือไม่มีประมาณให้ได้ไม่มีหมดจริงยังว่าทุกฝั่งเพราะร่างกายเราเป็นอย่างนั้นมาแล้วมีส่วนประกอบของการไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นจุดนี้นั้นก็ยังสามารถทำให้เราเพิ่มความอดทนได้ด้วยไงความอดทนที่จะอดทนในสิ่งที่ทนได้ยากในภาษาที่มันโอ้ทนได้ยากทำในสิ่งที่

เราจะเพิ่มความอดทนได้พิจารณาด้วยแนวนี้จะทำให้จิตของเรานั้นไม่แปรปรวนตบวังจะมีจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตลักษณะจิตที่กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตนั้นก็คือพรหมวิหารตบวังหนึ่งในนั้นคือเมตตาเมตตาชนิดไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตพิจารณางี้ยังรวมถึงกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเมตตาจุดไหนอุเบกขาจุดไหนก็จะต้องหมายถึงเอาอีก3อย่างที่ไม่ได้พูดถึงนั้นมาด้วยนะในบริบทอันนี้ก็คือก็มีกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยมาด้วยกันอันนี้คือความที่ว่าให้ไม่ตกลงไปสู่สิ่งที่เป็นอกุศลนั่นคือความโกรธทีนี้ถ้าจะเมตตาต่อไปนี่ไงพื้นฐานมันมีแล้วลักษณะที่ไม่มีประมาณจิตกว้างขวางล่ะจิตกว้างขวางนี้แล้วไงใส่เมตตาลงไปเหมือนอาหารหลักๆนี่มันได้แล้วใส่กลิ่นลงไปหน่อยเติมผักชีลงไปหน่อยเนี่ยใส่นิดเดียวแต่ทั้งจานนี่มันดีงามขึ้นมาหมดเลยอิ่มเลยนั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมตตานั้นมาได้ไงมันเปรียบเหมือนกับแม่รักลูกความรักที่แม่มีต่อลูกฉันใดเราก็ให้มีความรักความปรารถนาดีด้วยจิตที่กว้างขวางกับบุคคลนั้นฉันนั้นเอาบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะมันไม่หมดมันเยอะแบ่งใครก็ได้ลักษณะที่เราแผ่เมตตาโดยกำหนดถึงบุคคลที่กล่าวหาเรานั้นแล้วให้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายคือเอาเขาเป็นนิมิตให้ได้หมายความว่าแต่บางคนจะข้องใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยแล้วถ้าคิดถึงคนนี้ทีไรมันหยุดไม่ได้มันต้องได้จี๊ดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหยุดก่อนแหมก็คุณคิดถึงเขาตอนที่จิตมันถูกกระตุ้นมาแล้วเนี่ยบางทีจะให้เมตตาเนี่ยไม่ได้หรอกคุณต้องมีเมตตาก่อนมีเมตตาก่อนแล้วจะไปคิดถึงสิ่งที่เราโกรธนะคำพูดของเขาอย่างนี้นะเขาพูดคำนี้มาเช่นเขาพูดว่าหมูแล้วก็หมาแต่คำเนี้ยแหมมันทำให้เราโกรธโอเคจากปากเขานี่แหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งคิดเตอร์คิดแล้วมันจะปีดใช่ไหมเอาไปทำจิตให้กว้างกว่าก่อนคิดถึงตัวเราก่อนเรามีดินนะมีน้ำไฟลมโอเคเหมือนกับข้างนอกโอเคไม่มีขอบเขตโอเคงั้นใส่เมตตาลงไปด้วยเหมือนแม่รักลูกใช่ไหมโอเคตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาแล้วนึกถึงคำนั้นเลยที่เขาว่าเรามาหมูหมาในคำหน้าตาเขาทำยังไงสีหน้าเขาเป็นยังไงปึ้งเนี่ยไอความโกรธที่เกิดจากภาษานั้นมันจะเบาลงความเมตตาจะเข้ามาแทนที่เพราะเรามีเมตตาแล้วไงใช่ไหมเมตตาเห็นกว้างกว่าไม่มีประมาณเนี่ยพอเรามีจิตเมตตาปุ๊บเขามาอย่างนี้ปุ๊บไอ้ความโกรธเนี่ยจะระงับไปได้แล้วเราแผ่เมตตาถึงเขาให้กระจายต่อไปยังบุคคลทั้งหลายให้เหมือนตัวเขาเนี่ยเป็นเสาอากาศที่จะช่วยส่งกำลังให้เราด้วยตัวเรานี่เป็นเสาอากาศหนึ่งละเหมือนเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเครือข่ายดาวเทียมนี่แหละเสาหนึ่งส่งไปอีกเสาหนึ่งดวงหนึ่งส่งไปอีกดวงหนึ่งแล้วก็กระจายต่อไปอีกดวงหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันทั่วไปหมดเช่นเดียวกันว่าตัวเราแผ่เมตตาผู้ฟังแผ่ไปเลยทำแบบนี้ทำแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ยังไงท่านเพราะว่าถ้าเราจะมาสนใจกล่าวเรื่องที่จะต้องทุ่มเถียงกันแล้วก็จะต้องพูดมาพอพูดมากแล้วจิตจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านแล้วจะไม่สำรวมพอไม่สำรวมแล้วจิตเราจะเหินห่างจากสมาธิมันจะได้ช่องตรงนี้แล้วมันก็เอาช่องตรงนี้มาตลอดการช้านานหรือพอก็จะมันจี้ประเด็นที่ต้องพูดมากมันก็ต้องได้พูดมากเลยใช่ป่ะคุณไม่ต้องได้พูดไม่ต้องทุ่มเถียงกันนะมันได้พูดแล้วมันก็จะต้องฝ่ายหนึ่งหลุดออกจากสมาธิเมื่อไหร่เขายิ่งพูดหนักจี้เรามากเรายิ่งหลุดออกจากส

มาที่ยิ่งสาวไส้ให้กากินโอ้พังกันทั้งสองฝ่ายเลยเพราะนั้นอย่าไปกล่าวเรื่องที่จะต้องให้ได้ทุ่มเทียงกันอย่าไปถึงจุดนั้นไงเพราะว่าถ้ายิ่งถลำลึกหนักไปข้างหน้ามันแก้ยากขึ้นกว่าเดิมจะแก้ได้ก็ระวังไว้ก่อนทำจิตเราไว้ก่อนระวังเอาแล้วถ้ามันไปแล้วอ่ะมันหลุดไปแล้วหยุดเลยหยุดกึกเลยเพราะว่าถ้าได้มีเรื่องที่ต้องได้ทุ่มเถียงกันแล้วเราได้พูดไปแล้วเนี่ยนิดนึงนี่แล้วก็ด่ามาเราด่ากับโอ้หยุดหยุดหยุดหยุดทำจิตแบบนี้เลยก็มีเคสตัวอย่างของพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ว่าถูกพราหมณ์ที่ชื่อว่าอโกสกะปารัตวาชพราหมณ์มาด่าด่าด่าด่าด่าด่าด่าจนแบบหมดคำจะพูดแล้วอันนี้มีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยที่มีมาตั้งแต่ปี2500นู่นนะท่านฟังที่เขาพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะด่าได้เก่งกว่าผู้ชายสามารถที่จะหาคำด่าอะไรที่ไม่ซ้ำกันนี่มาได้ยาวนานด่าไม่ซ้ำกันถึง6นาทีในขณะที่ผู้ชายเนี่ย2นาทีเดี๋ยวมันก็ต้องได้หาคำที่ซ้ำกันมาใช้ละโกสกะปารัตวาชพราหมณ์นี่เขาด่าจนเหนื่อยด่าคำไม่ซ้ำกันพระพุทธเจ้านี่นิ่งเลยไม่ตอบโต้แต่เสียงมาก็เป็นเหมือนลมกระทบหูหนึ่งก็ออกอีกหูหนึ่งลมก็เหมือนลมอะลมร้อนลมเย็นลมมีฝุ่นไม่มีฝุ่นร่างกายของเราเป็นพิจารณาอย่างนี้เลยดินน้ำอากาศแผ่นหนังเลื่อยอย่างนี้จิตใจอ่อนนุ่มไม่แปรปรวนไม่กล่าวคำหยาบจนเขาเหนื่อยเขาหยุดไปเองหยุดเองแล้วไม่โต้ตอบงี้มันยังไงเนี่ยเอ้าก็ถ้ามีคนมาบ้านท่านนี่แล้วก็เอาของมาให้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ถ้าไม่รับอ่ะก็ทำไมรับก็กลายเป็นของคนที่เอาของมาให้นั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละท่านมาที่นี่ท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้รับนี่มันก็เป็นของเขานั่นแหละอึกเลยท่านฟังเอาโกสกะปารัตวาชพราหมณ์โอ้ยนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยงี้ไม่ดีโอ้เราจะแก้ไขทำไงขอบวชเลยท่านฟังเอาโกสกะปารัตวาชพราหมณ์หรือพี่ชายท่านัญชานีอย่างเงี้ยก็ไปด่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันคือด่าแบบว่าโต้ในการที่จะให้จนนะว่าต้องฆ่าอะไรถึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรถึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรถึงจะเป็นธรรมเพราะต้องการหาช่องในความผิดพลาดของคำสอนแล้วก็อัดใส่ผู้ที่เขาโกรธแต่ไม่เลยพระพุทธเจ้าตอบหลุดไปได้ว่าต้องฆ่าความโกรธสิพอฆ่าความโกรธนี่แหละถึงจะอยู่เป็นสุขคนที่ยังโกรธแล้วก็อยู่ไม่สุขนะอึขึ้นเหมือนกันระวังพี่ชายนี่อึขึ้นว่าเออใช่เรามันโกรธนี่เราจึงอยู่ไม่เป็นสุขสามพี่น้องตระกูลพารัตวาชะไล่กันมาไล่กันมาพอทราบว่าพี่ชายไปบวชก็เลยพยายามจะมาโต้กับพระพุทธเจ้าให้จนให้โกรธให้ไม่มีทางไปแต่ทั้งสามพี่น้องก็ได้บวชทั้งหมดเลยเพราะว่าได้เห็นถึงจิตใจที่มีเมตตาของพระพุทธเจ้าเห็นถึงความกว้างขวางความไม่มีประมาณอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเลยนี่คือเทคนิคที่ดีที่สุดเลยท่านฟังว่าเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยต่อให้เขามองเราเป็นศัตรูนะเราก็ไม่มองเขาเป็นศัตรูนะเรามองเห็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมเกิดมองเห็นทุกคนด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ควรมองด้วยสายตาแบบนี้ที่จะเราต้องเป็นแบบนี้มีความไม่มีประมาณแบบนี้ทำได้ทุกฝั่งทำได้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก่อนออกจากบ้านก่อนเจอคนแผ่เมตตาก่อนเลยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยเบกขาด้วยแผ่ไปเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเหมือนคนเป่าสังสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศรายละเอียดในการฝึกนั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้ในช่วงของจิตตวิเวกอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังก็จะได้ฝึก
ไม่แบบหนึ่งก็แบบหนึ่งละ

0: ทำจิตให้กว้างขวางได้อันนี้จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนกว่าจะเป็นทางที่เรียกว่าสายกลางไม่สุดตรงสองข้างไม่ใช่ว่าอะไรก็ชมอย่างเดียวอะไรก็ด่าอย่างเดียวนั่นไม่ดีแต่อะไรก็ทางสายกลางมีจิตเมตตากล่าวอะไรก็ตามจากนั้นหวังจะเป็นธรรมเป็นวินัยหมายถึงมีหลักการเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องมีจิตเมตตามีประโยชน์ถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้แล้วทุกฝั่งอยู่กับใครสังคมไหนที่ใดที่นั้นจะมีความอยู่ผาสุกอยู่ในครอบครัวครอบครัวเราก็ผาสุกอยู่ที่ทำงานที่ทำงานก็ผาสุกอยู่โรงพยาบาลเจอคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอคนไข้นั้นก็ผาสุกไม่มีอะไรจะกินไงอดอยากอดอยากนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้แล้วจะตายแล้วล่ะจะตายนั้นก็อยู่อย่างผาสุกได้ความผาสุกตรงนี้แหละท่านฟังเกิดขึ้นได้ในคราวเจ็บไข้ในคราวเกิดทุพพิกภัยในคราวเกิดความไม่ลงกันเราจะมีตรงนี้เป็นที่พึ่งนะท่านฟังให้ท่านฟังทำความเข้าใจในลักษณะจิตที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนโลกสวยนะแต่เราเข้าใจโลกไม่ใช่ว่าเอไออะไรก็จะให้เขามาฉกฉวยโอกาสได้ผลประโยชน์แต่คนที่มีจิตแบบนี้นั้นจะประกอบด้วยปัญญาด้วยจะพิจารณาได้ว่าสิ่งใดให้ได้ให้สิ่งใดให้ไม่ได้ก็ไม่ให้แต่ไม่มีความตระหนี่นี่นะทุกท่านคือความเป็นจริงนะไม่ใช่ความที่เป็นโลกสวยแปลความจริงของชีวิตนี่คือการที่ไม่คิดเบียดเบียนใครการที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันในความดีที่เกิดขึ้นเป็นการได้ประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นวินวินทั้งสองฝ่ายเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเสียอะไรเพราะมันไม่มีหมดไงให้แล้วไม่หมดมันจะเสียอะไรล่ะมันไม่เสียอะไรมีแต่ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของคำพูดที่คุณหนึ่งเขาพูดหาเรามาท่านฟังเราควรจะตั้งทำจิตไว้อย่างนี้วันนี้คิดว่าอธิบายไว้อย่างละเอียดมากจึงทำให้ประเด็นที่ข้าพเจ้าอยากจะมาพูดถึงอีกว่าเวลาเราจะพูดถึงคนอื่นในเรื่องความดีหรือความไม่ดีของเรายังไงเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงคิดว่าจะนำมาสนทนากับคุณทรงพลในโอกาสต่อไปส่วนในโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านฟังสามารถที่จะทรงจิตให้มีเมตตาประกอบด้วยจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขารักษาจิตให้ดีอย่างนี้เหมือนเวลาที่เราฟังธรรมะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดทั้งวันได้ในเวลาต่อๆไปอันนี้จะทำชัยชนะในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นได้ช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือในระบบพอดแคสต์ก็ได้สะดวกดีปิดหน้าจอฟังก็ได้มีลิงก์มี description อะไรต่างๆให้ดูข้อมูลกันก่อนหรือที่เว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันยังมีลิงก์เชื่อมไปพระสูตรอื่นๆที่ให้อ่านเพิ่มเติมได้ด้วยที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362แจ้งการช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
7: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพื่อเพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้าถึงมีผู้ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่รับสายและประสานหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดยืนยันจะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนรถประกอบอาหารหรือครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ไฟป่าสนับสนุนการอพยพนำเรือกู้ภัยและกำลังพลเข้าสำรวจชุมชนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงไปยังจุดปลอดภัยและยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่เร่งจัดการน้ำเสียขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและจะช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: รัฐบาลเปิดเผยสถิติกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติในไทย3ไตรมาสของปีนี้สูงถึง423เรื่องสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการที่7510ล้านบาท
14: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วง3ไตรมาสแรกของปี2569ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนมีการแจ้งขออนุญาต423เรื่องสร้างรายได้กว่า 7,510 ล้านบาทนับเป็นสถิติรายได้สูงสุดเป็นประวัติการทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นฟิล์มมิ่งพาราไดซ์ระดับโลกสำหรับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดกองถ่ายต่างชาติคือความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายศักยภาพของบุคลากรและทีมงานไทยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับงานโปรดักชันขนาดใหญ่และมาตรฐานส่งเสริมการถ่ายทำที่ให้สิทธิประโยชน์คืนเงินสูงสุดถึงร้อยละ30รวมถึงแรงจูงใจเพิ่มเติมจากการจ้างงานบุคลากรไทยการถ่ายทำในต่างจังหวัดและการใช้บริการหลังการถ่ายทำในประเทศสำหรับตลาดหลักที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกา38เรื่องรายได้ 2,379 ล้านบาทนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในงาน World Gourmet Festival 2026
15: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์ศิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าอตก.ได้เข้าร่วมงาน World GourmetFestival 2026ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน245กิโลกรัมจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง100เมตรร่วมสร้างสถิติโลก Guinness World Record และอตก.ยังได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญทองเพื่อเป็นหลักฐานการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบันทึกสถิติดังกล่าวนอกจากนี้ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยอาทิข้าวโพดหวานออร์แกนิกข้าวโพดข้าวเหนียวและผลไม้อบแห้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองเปิดโอกาสทางการค้าสู่ระดับนานาชาติส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการนำสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่กิจกรรมระดับนานาชาติช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเราพบกันเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: เราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนานนะฮะเมื่อกี้เราก็เลยไม่รู้ว่าใครจะขึ้นก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับขอนำเสนอครับหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับบุรุษนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน200ชุดมอบผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ลาดกระบังเมื่อวานนี้4ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับ
1: ค่ะก็นะสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์แล้วก็พยากรณ์อากาศเราไปติดตามเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยเห็นว่าเมื่อวานนี้สวท.โอ้โหทั้งลมทั้งฝนก็ติดตามทั้งเพจในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็หลายหน่วยงานนะคะที่ให้เรื่องของการเตือนภัยของพี่น้องประชาชนพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วค่ะส่งผลให้มีลมทางด้านของลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้นั้นนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยตอนบนสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือจากการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: เพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะจากในเว็บไซต์แล้วก็โชว์ใหม่ของกรมอุตุที่มีการลงในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเจาะจงกันไปเลยครับพี่น้องประชาชนสำหรับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยต่อเนื่องจากทางคุณชยานันท์นะฮะว่าเป็นประกาศฉบับที่8ซึ่งเพิ่งออกมาตอน 5:00 ที่ผ่านมาโดยประมาณก็คือประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับอย่างที่บอกว่าจะมีอากาศแปรปรวนนะฮะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอย่างหนึ่งเลยนะฮะก็คือมีการคาดการณ์ว่าภาคอีสานก่อนภาคอีสานฝนจะลดลงส่วนนะฮะสำหรับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากมีที่ไหนไปดูในรายจังหวัดเจาะจงกันเลยดีกว่าครับวันนี้ครับ วันนี้วันที่5ตุลาคมฝนจะตกหนักมากใน2จังหวัดครับนั่นคือจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรก็มีปัญหาเรื่องของการ เกิดน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ของนครชุมด้วยนะครับวันนี้ฝนตกหนักเพิ่มเติมที่กำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับส่วน อันนี้คือฝนตกหนักมากคือสีส้มไปจนถึงสีแดงเลยนะกำแพงเพชรสุโขทัยส่วนตกหนักนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดต่อไปนี้ตามรายภาคนะครับภาคเหนือเลยครับตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อีสานครับแม้ว่าจะมีฝนที่ลดลงแต่ก็จะมีฝนตกหนักในจังหวัดดังต่อไปนี้ครับหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางครับไล่ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คือนนทบุรีปทุมธานีครับสมุทรปราการนะครับภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับฉะเชิงเทราตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับภาคใต้ครับก่อนไล่ตั้งแต่เพชรบุรีไปประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับสงขลาและ3จังหวัดภาคใต้ไม่ได้มีฝนตกหนักนะครับส่วนครับพรุ่งนี้พี่น้องท่านพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ฝนตกหนักยังมีต่อนะครับในภาคเหนือและภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าภาคอีสานนั้นจะค่อนข้างที่จะเบาบางลงหรือว่าฝนลดลงนะครับส่วนในวันที่7ก็คือวันพุธนะฮะพื้นที่ฝนตกหนักจะเหลืออยู่ตามแนวด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับและภาคกลางรวมทั้งบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ตามประกาศที่จะมีต่อไปนะครับสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงเลยนะฮะไม่อยู่ในชื่อนี้นะครับก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ไม่ถึงกับฝนหนักนะครับก็เดี๋ยวรอดูประกาศต่อไปช่วงเวลา 5:00 น.วันนี้นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันแล้วเอามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยเพราะว่าทางกรมชลประทานตอนนี้นอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเรายังมีแม่น้ำก็คือทางแม่น้ำป่าสักเนี่ยซึ่งไหลผ่านทางลงมาจากเรียกว่าเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็มาผ่านทางด้านของพระนครศรีอยุธยาในช่วงของอำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็จะไหลลงเข้ามาบรรจบสู่คลองระพีพัฒน์ตรงนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งทางกรมชลประทานเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำมีการประชุมค่ะวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจากการเมื่อวานนี้จากการลงพื้นที่ค่ะก็มีอัตราเรื่องของการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในส่วนการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตราที่24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะที่ประชุมค่ะได้มีการร่วมกันประเมินกับสถานการณ์และก็แนวโน้มปริมาณน้ำพร้อมวางแผนจัดการจราจรน้ำให้สอดคล้องกันทั้งระบบค่ะตั้งแต่เรื่องของการจัดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์การบริหารผ่านเขื่อนพระรามที่6ค่ะแล้วก็การรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์โดยพิจารณาอัตราและจังหวัดการระบายน้ำแต่ละจุดให้สัมพันธ์กับสภาพน้ำและก็ความสามารถในการรับรองน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำค่ะสำหรับกรมชลประทานนั้นจะติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ตอนล่างนะคะซึ่งคลองระพีพัฒน์เนี่ยเป็นคลองสายหลักคลองระพีพัฒน์คือคลองที่ส่งน้ำเข้ามาทำน้ำประปาให้กับคนกรุงเทพได้ใช้กันนะคะ
0: ครับผมเมื่อกี้เพิ่มเติมนะฮะจากการระบายน้ำนะครับโดยทางฝั่งปภ.กันบ้างครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมีการระบุมวลน้ำสูงสุดใหม่ผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะว่าเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีของปภ.ครับมีการกล่าวถึงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากตั้งแต่นครสวรรค์นะครับลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ได้เพิ่มจากนี้ไปนะครับน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วนะครับซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการที่ล้นคันนะครับซึ่งทางกรมชลประทานก็จะมีการรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถจะบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่าร้อยละ80โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่าไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่วันนี้ครับวันที่5จนถึงวันศุกร์นี้คือวันที่10ตุลาคมนั้นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ยังมีการกล่าวถึงการประเมินปริมาณน้ำฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธนะครับ567นะครับว่าจะมีฝนในทุกพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักสูงสุดนะครับผมขอไปครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนะฮะมีฝนตกหนักสูงสุดที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว151 มิลลิเมตรแต่ก็สามารถจะระบายน้ำได้ทั้งหมดนะครับส่วนในกรุงเทพครับ 18.2

0: มิลลิเมตรก็ไม่เกินศักยภาพการระบายน้ำครับนอกจากนี้ฮะยังมีในพื้นที่ของภาคตะวันออกกันต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับผม
1: ใช่นะคะอาก็เฝ้าระวังกันทุกพื้นที่เรียกว่าคือต้องส่งกำลังใจไปยังผู้ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปภ.ทางด้านของชุมชน อบต.ระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าเกิดเหตุอันใดแล้วเราเนี่ยก็ช่วยกันแล้วก็ในส่วนของทางรู้สึกว่าอำเภอสัพยาที่ชัยนาทเนี่ยเห็นริมถนนก็มีพี่น้องประชาชนเริ่มมาตั้งเต็นท์แล้วนะตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน้ำก็จะเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้ามานะซึ่งเป็นริมของทางแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่เข้ามายังที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขาบอกว่าก็เตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังกันอยู่ณขณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เอาใจช่วยส่งใจช่วยด้วยเห็นมีเรียกว่าท่อสูบน้ำการระบายน้ำกันเนี่ยก็เป็นระยะระยะนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมกันไป
0: ก็ทํามาชัยนาทแล้วก็มาสิงห์บุรีแล้วก็มาอยุธยา
1: ใช่
0: แล้วก็จะมากรุงเทพมหานครแล้วก
1: ็ค่ะ
0: ต้องผลักดันนั้นออกจากอ่าวไทยให้ได
1: ้ค่ะก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะ
0: อันนี้คือภาคกลางไล่ลงมาทีนี้ในภาคตะวันออกครับที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีนะฮะแล้วก็นครนายกเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ไปนะฮะคุณพลึดไปติดตามเรื่องของการดําเนินงานที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ค่ะท่านลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการบริหารสถานการณ์ค่ะแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.ปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะในส่งการลงพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ท่านทำให้เห็นนะคะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยโดยความร่วมมือกับทางด้านของอบจ.ปราจีนบุรีก็มีการสามารถระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์พักพิงที่มีความพร้อมให้แก่ชาวบ้านมาอยู่ด้วยความสะอาดแล้วก็สะดวกสบายเท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะที่พักแล้วก็มีอาสาสมัครเข้ามาร่วมทำโรงครัวซึ่งโรงครัวนั้นมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับการทำอาหารบริเวณทั้งในศูนย์พักพิงการนำออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ซึ่งทางด้านของท่านนายกค่ะท่านได้กล่าวอีกนะคะว่าในส่วนของโรงพยาบาลสนามนั้นเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็แนวทางของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งขณะนี้ก็มีการบริหารจัดการในส่วนของภาวะวิกฤตโดยเราค่ะก็อยากให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะท่านนายกบอกอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ป่วยอย่างเวชภัณฑ์อะไรต่างๆซึ่งเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วในทางของการทำการจัดตั้งแผนการจัดตั้งไว้ตั้งแต่สมัยโควิด-19 แล้วนะคะท่านบอกว่าเราก็รู้สึกสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเราเองก็จะจัดหาเพิ่มเข้ามาในวิสัยที่เราสามารถจะทำได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยาก็เป็นไปตามสิ่งที่เราปฏิบัติมานะคะท่านก็บอกว่าสำหรับในพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยครบ7วันแล้วก็เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทนะคะเนื่องจากผู้ประสบภัยกลุ่มนี้เนี่ยเกิดก่อน1ตุลาคม2569ดังนั้นรัฐบาลก็จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุหลัง1ตุลาคมเนี่ย2569ก็จะเป็นเงินเยียวยาที่จะเข้ากรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเนี่ยจัดทำมาเพื่อคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนก็ครอบคลุม3ภัยพิบัติก็คือมีอุทกภัยวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะโดยมีการเพิ่มเงินเยียวยาจาก 9,000 บาทตามกฎหมายเป็น 10,000 บาทในเบื้องต้นและก็ยังมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทตามจริงและในส่วนของกรณีเกิดเหตุเสียชีวิตก็จะได้รายละ2ล้านบาทซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าสำหรับปีงบประมาณ2570ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรณีเสียชีวิตก็จะมีระเบียบดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่ก็มีคนช่วยเหลือตามระเบียบรวมถึงจากหน่วยงานต่างๆอีกมากมายด้วยเช่นกันค่ะ
0: จากในพื้นที่ของปราจีนบุรีขยับเข้ามาหน่อยนะครับนั่นคือพื้นที่ของจังหวัดนครนายกนะครับโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานเพื่อจะขอความอนุเคราะห์งดนะฮะงดระบายน้ำเข้าคลอง14คลอง15และคลอง16นะครับเพื่อจะเร่งบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมที่องครักษ์นะครับหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องและก็มีเรื่องของกระแสที่จะปรับการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีการเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลให้ปริมาณน้ำ ที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่นครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับนายชานนท์วาสิกสิริมีการลงนามในหนังสือราชการด่วนที่สุดนะครับส่งถึงอธิบดีกรมชลประทานนะฮะในการขอความช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ำเป็นการด่วนซึ่งหนังสือระบุว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำส่งผลให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและกำลังได้รับความเดือดร้อนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะครับในพื้นที่อำเภอขององครักษ์จึงขอความร่วมมือมาทางกรมชลประทานพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบของคลอง14คลอง15และคลอง16เพื่อจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสมทบในพื้นที่และเป็นการควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมไม่ให้ขยายวงกว้างหรือรุนแรงไปมากกว่านี้ครับขณะที่ตอนนี้ครับสถานการณ์ของจังหวัดนครนายกยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอ40ตำบล นะครับโดยสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มีทั้งน้ำลดลงน้ำทรงตัวและน้ำเพิ่มขึ้นอย่างถ้าเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้เป็นที่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่วิกฤตต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องพื้นที่สีส้มครับที่อำเภอบ้านนาและอำเภอปากพลีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบและต้องเฝ้าระวังส่วนพื้นที่สีเขียวคืออำเภอเมืองนครนายกแนวโน้มคลี่คลายแล้วก็น้ำลดลงนะครับเป็นนี่เป็นประกาศเพิ่มเติมนะฮะเป็นหนังสือที่ผู้ว่าส่งถึงอธิบดีกรมชลของพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มีการนัดหารือวันนี้แบบด่วนนะคะแนวทางที่จะรับมืออุทกภัยภาคกลางก็เรียกว่าจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำสี่ลุ่มของแม่น้ำนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็เปิดเผยนะคะว่าทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งท่านมีกำหนดที่นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ2569ก็คือวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาค่ะที่ห้องประชุมนะคะที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลที่จะหารือแนวโน้มที่จะรับมือภัยอุทกภัยภาคกลางก็จับตาแนวโน้มที่จะบริหารสถานการณ์น้ำ4ลุ่มแม่น้ำโดยที่ประชุมค่ะจะเกิดขึ้นนั้นคณะกรรมการก็จะมีการติดตามแนวโน้มถึงสถานการณ์อุทกภัยและมีการคาดหมายลักษณะของอากาศล่วงหน้า 7-10 วันเรียกว่ามีการหาลือการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ค่ะก็จะมีทางด้านของอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการและกาญจนบุรีที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกภัยลดภาวะผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: ครับผมน่าจะปิดท้ายในช่วงแรกนะฮะสำหรับเมื่อวานใครที่มีข้อความแจ้งเตือนกันตื้อดึงนะครับผมคือจากกรณีของทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ครับมีการออกประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมบนแอปพลิเคชันทางรัฐชั่วคราวนะครับเพราะว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับช่วงเวลาประมาณสัก3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นการยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยระบบจะกลับมาเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานนะครับและทำรายการได้ตามปกตินะครับในช่วงเวลาของ0:01 ของวันถัดไปนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายรายได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำๆจำนวนมากรบกวนการใช้งานโทรศัพท์และทำให้เกิดความกังวลครับเรื่องนี้ทาง DGA มีการออกประกาศขออภัยประชาชนนะครับพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบนะครับสาเหตุเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วก็ตามแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จจึงพยายามส่งข้อความในคิวซ้ำแบบอัตโนมัติจนกว่าคิวจะหมดซึ่ง DGA ตอนนี้ได้ร่วมกับ ทางปภ.เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนจะกลับสู่ภาวะปกติและจะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตซึ่ง DGA เองก็น้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อติชมและขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในแอปทางรัฐแต่อย่างใดนะครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามในส่วนของทางตีคล้องร้องข่าวกันนะคะเดี๋ยวตีคล้องร้องข่าวท่านผู้ฟังนั้นนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเรากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อค่ำวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดงานตูตะเฟไทย2026เทศกาลไทยในกรุงปารีสณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงแรงงานทีมประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมไทยซึ่งนำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานตูตะเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ตุลาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศผ่านพลังของวัฒนธรรมอาหารศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของไทยครับ และไปกันที่ประเด็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการคอนเฟอเรนซ์บัญชาการอุทกภัยร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการทั่วประเทศกำชับ4ข้อสั่งการเร่งด่วนพร้อมย้ำว่าผู้ว่าราชการภาคใต้ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดภัยก็ต้องประกาศเขตสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอให้เกิดภัยเพราะว่าจะไม่ทันการครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการให้เร่งดำเนินการบริหารจัดการอุทกภัยอันได้แก่ข้อสั่งการที่1เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กันยายน2569เป็นต้นมาเพื่ออนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทโอนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุดข้อสั่งการข้อที่2คือให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามปกติได้โดยเร็วที่สุดข้อสั่งการที่3คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ข้อสั่งการข้อที่4คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นตามการพยากรณ์อากาศโดยทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากและให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดและก็แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าอย่างชัดเจนกันด้วยให้ทันเวลาด้วยแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดภัยให้พิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกำหนดไว้และนอกจากนี้ได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการอัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถทำทะเบียนใหม่ง่ายขึ้นคุมค่าเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือสอชคคณวันที่3ตุลาคม2569ก็พบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบรวม319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังคงระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วและนอกจากการรักษาโครงข่ายคมนาคมกันแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เห็นผลทันทีโดยกรมการขนส่งทางบกก็อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดก็สามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงก็สามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่

ต้องเสียเวลาและลดขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นทางกรมการขนส่งทางบกได้ผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และศูนย์บริการรวม29รายด้วยกันในการจัดหามาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมไปถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายอย่างเช่นเคลื่อนย้ายรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่โดยระยะเวลารับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแล้วในขณะเดียวกันก็ได้กำชับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกค่ายห้ามฉวยโอกาสปรับค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดไว้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้พร้อมบันทึกประวัติการฝ่าฝืนผ่านกรอบประเมินสมุดพกแอปเพื่อให้ใช้ประกอบการดำเนินมาตรการทางปกครองต่อผู้ฝ่าฝืนกันต่อไปนั่นเองครับในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ 3,000 กล่องช่วยเหลือน้ำท่วมนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีข้าวกล่องก็เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยคือเก็บได้นาน18เดือนไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็กินได้เปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าและที่สำคัญถูกปากคนไทยแน่นอนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างเร่งด่วนครับโดยระบุเลยครับว่าข้าวกล่องนวัตกรรมนี้ตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยเพราะว่าประการที่1คือปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็กินได้ครับประการที่2ถาดแยกข้าวกับข้าวเปิดทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าประการที่3มีหลายเมนูถูกปากคนไทยอย่างเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูกับกะเพราไก่อย่างนี้เป็นต้นโดยข้าวกล่องเหล่านี้ต่อยอดมาจากงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือตัวย่อมอวิทยาเขตหาดใหญ่จนนำมาผลิตจริงเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นของมอเองนั่นแหละครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงๆโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุอีกว่าเราพร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของคนไทยเพื่อเป็นพลังในการดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมซ่อมสร้างสู้ให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้สั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วน1362รับแจ้งเหตุน้ำท่วม24ชั่วโมงหวั่นว่าประชาชนตกค้างแล้วย้ำว่าเดินหน้าตามนโยบายนายกอนุทินช่วยผู้ประสบภัยทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกค้างหรือยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีท
ทีนี้การเปิดสายด่วน1362ในครั้งนี้นั้นก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือได้โดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแล้วครับ

ขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดลงทะเบียนเยียวยาครอบคลุม65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางสำคัญอันได้แก่การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและอีกประการหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569โดยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายในพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบัญชีผู้ได้รับความเสียหายก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักที่ใช้ในการดำรงชีพครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทและกรณีได้รับบาดเจ็บจนพิการอันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทและสำหรับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพุทธศักราช2569นั้นปัจจุบันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยในอาคารสูงถูกน้ำล้อมก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569จนถึงปัจจุบันระบบสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ครบทั้ง65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับการช่วยเหลือรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตกันแล้วครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถมันสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีมันสูญหายหรือชำรุดโดยให้ทางกรมการขนส่งทางบกหรือขอบอเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถขอออกใบแทนได้ครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วครับภายในวันที่30พฤศจิกายน2569
สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอออกใบ

0: แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถก็จะประกอบไปด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทก็สามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยแหละครับในส่วนกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมันสูญหายหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์คืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ครับแต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทและทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานในครั้งนี้จะใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเวทีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทั่วโลกเขาจับตามองแหละครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและหารือแนวนโยบายด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในระดับโลกครับแล้วการจัดประชุมในปี2569นี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีมหรือภายใต้แนวคิดที่ว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience หรือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงครับพี่น้องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่มีคนเป็นแกนกลางเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศที่มีภูมิคุ้มกันเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นี้จึงเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศทุกคนแหละครับในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจต่อชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: 6:55 น.นะครับกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าหลังจากจบตีข้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้น่าจะทิ้งท้ายกันได้สัก2ข่าวนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะครับสำหรับข่าวเรื่องของการออมนะครับผมคุณฟังครับทางธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งจะรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับถึง 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและสำหรับยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่มีการกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมนะฮะมีบัญชีอยู่แล้วเปิดเพิ่มได้นะครับลูกค้าใหม่ก็บ้ายได้เหมือนกันนะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo MYMO MyMo นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center ครับเลข4ตัว1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะเรามาย้ำเรื่องของการ6ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีกัน6ขั้นตอนนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือเข้าใช้งานในระบบนะคะเข้าสู่ระบบแล้วยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอัน
0: นี้ต้องโหลดทางรัฐมาก่อนนะฮะ
1: ต้องโหลดมาก่อนนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ต้องรองรับด้วย
0: เข้าระบบครับ
1: ค่ะในข้อที่2ก็คือลงทะเบียนคำร้องเลือกไปที่ตัวแท็บคำร้องแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าไปคลิกนะคะที่ตัวนี
0: ้
1: ในขั้นตอนที่3ก็คือบันทึกข้อมูลคำร้องกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องหลังจากนั้นเขาจะให้คุณนั้นกดบันทึกเซฟข้อมูลลงไป 4. ยืนยันข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนชื่อนามสกุลถูกต้องหรือเปล่าเลขที่บ้านทะเบียนบ้านถูกต้องไหมข้อมูลของเลขที่บัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งคำร้องขั้นตอนที่5คือส่งคำร้องเสร็จแล้วระบบค่ะจะแสดงหมายเลขคำร้องเพื่อให้ติดตามสถานะคุณเก็บหมายเลขอันนั้นเอาไว้ไปติดตามสถานะเข้าไปคีย์เมื่อคุณเข้าไปตรวจสอบว่าขั้นตอนของคุณถึงไหนแล้วเขาก็จะให้คีย์หมายเลขตรงนี้แหละนะหมายเลขคำร้องของคุณเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็ติดตามสถานะได้ในขั้นตอนที่6ก็คือติดตามสถานะคำร้องก็สามารถติดตามสถานะคำร้องได้ที่เมนูคำร้องของฉันก็เข้าไปได้นะคะข้อมูลทั้งหมดที่ควรทราบก็คือข้อมูลของท่านนั้นจะถูกเข้ารหัสและก็ปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัยกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะขอรับเงินเยียวยาจากธนาคารแล้วก็ติดตามสถานะและผลการพิจารณาโดยผ่านของทางระบบค่ะอ่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรม1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.